0: สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีหญิงไทยถูกใช้หิ้วไอซ์ซุกส่องกาแฟเข้าญี่ปุ่นรวบผู้ต้องหาชาวเวียดนาม1รายออกหมายจับแล้ว2คนพร้อมตั้งข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
2: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงผลคดีหญิงไทยที่ถูกใช้เป็นผู้รับจ้างหิ้วยาเสพติดซุกซ่อนในซองกาแฟสำเร็จรูปเข้าประเทศญี่ปุ่นจนสามารถออกหมายจับเครือข่ายชาวเวียดนามได้2รายจับกุมได้แล้ว1รายพร้อมดำเนินคดีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังสืบสวนร่วมกับทางการญี่ปุ่นและสำนักงานปปส.จนพบว่าเป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศอย่างเป็นระบบล่าสุดหญิงไทยที่ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นได้รับการปล่อยตัวหลังอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ปส.ได้เชิญตัวเข้าสอบปากคำทันทีซึ่งเจ้าตัวให้การเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาใช้บัญชีแอปพลิเคชันติดต่อว่าจ้างให้รับหิ้วพัสดุก่อนส่งกล่องสินค้าที่ซุกซ่อนไอซ์ไว้ในซองกาแฟปะปนกับสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่ออำพรางการตรวจสอบโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่หลบหนีออกนอกประเทศและเตรียมขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
3: สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ประกาศยืนยันว่ามิคาโลมูริตปีกทีมชาติยูเครนของเชลซีทีมมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษพ้นโทษแบนจากคดีตรวจพบสารต้องห้ามไปที่เรียบร้อยแล้วหลังบรรลุข้อตกลงร่วมกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าส่งผลให้ดาวเตะวัย25ปีสามารถกลับมาลงสนามได้ทันทีในฤดูกาล 2026-2027โดยก่อนหน้านี้มูริตถูกลงโทษแบนยาว4ปีหลังตรวจพบสารเมลโดเนียมระหว่างการรับใช้ชาติยูเครนในเกมดวลแข่งกับอัลเบเนียและจอร์เจียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024โดย FA มีคำสั่งลงโทษแบนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนปี2026ก่อนที่นักเตะจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกหรือ CAS ในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2สปป.ลาวที่เหลือ10คนแพ้ฟิลิปปินส์1-4ทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้โดยจุดโทษอินเตอร์มิลาน1-3หลังเสมอในเวลา90นาที1-1ไบรตันชนะสตราบูร์ก4-3สตุตการ์ดเสมอปารีสเอฟซี2-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอะเลโกมาดริด2-1ฮัมบูร์กแพ้เอเวอร์ตัน1-2เรอัลมาดริดเสมอฟิออเรนติน่า2-2และเคียโรน่าแพ้อาร์เซนอล1-4ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ CV คัพ2026เล็กแรกแมตช์ที่2ทีมตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวฟิลิปปินส์3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25และ15-10คะแนนสุรเชษฐ์ โชติกุล รายงานครับ
4: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์2สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับช่วงเช้าอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอข่าวสารที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะบอกว่าเรื่องของฝนเนี่ยยังมีหลากหลายพื้นที่นะครับที่ยังคงมีฝนตกกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ตั้งเค้าหลายพื้นที่มีฝนตกนะฮะเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของอาการไม่สบายนะครับหลายคนก็บอกว่าขณะนี้นะครับเริ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพแล้วต้องระวังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของไข้หวัดใหญ่เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็ทีมงานก็คุยกันบอกโอ้ช่วงนี้นะครับคนป่วยเป็นไข้หวัดไม่สบายกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการออกประกาศทั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้นะครับช่วงนี้ยังคงเจอกับเรื่องฝนอยู่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยพี่น้องชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันมีเรื่องของการแจ้งเตือนจากปภ.กระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่นึงในรายการเราเอารายละเอียดมาคุยกันนะครับเริ่มต้นรายการเช้านี้คุณผู้ฟังครับอยากจะพาไปดูกันที่ความสำคัญของเดือนนี้กันก่อนเลยนะครับเดือนนี้12สิงหาคมเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมาคำขวัญวันแม่แห่งชาติพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็จะได้รับจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ขณะเดียวกันนะครับในวันแม่ปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับความว่าพระคุณแม่มากผลพรรณนาจะหลุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับอันนี้คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเรื่องของพระคุณของแม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่รักเรามากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับแล้วก็12สิงหาคมในวันเดียวกันนี้นะครับเรื่องของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขาก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรนะครับซึ่งในปีนี้มีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่นะฮะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเห็นได้จากการเดินทางเข้าคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงโขนพระราชทานอย่างเช่นการออดิชั่นนะครับโดยปีนี้มีเยาวชนมาร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับถึง 1,135 คนก็สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาตินะครับทั้งนี้โขนเนี่ยได้รับการอุปการะแล้วก็ได้รับการชุบชีวิตนะครับเรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติคู่กับชาติไทยสืบต่อไปนะ ครับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงเนี่ยไม่ใช่แค่การร่ายรำที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ว่าศิลปะแขนงอื่นๆก็ได้รับการพลิกฟื้นได้รับการชุบชีวิตไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของการทำเครื่องพัสตาพอนะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆการรื้อฟื้นการทำฉากการใช้ศิลปะวัฒนธรรมไทยขั้นสูงมาผสมผสานกับการแสดงโขนเนี่ยเราได้เห็นนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมอนุรักษ์แล้วก็สนับสนุนรวมถึงส่งต่อโขนให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปเพื่อให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้นะครับยังทรงคุณค่าและก็ยังเปล่งประกายสู่คนรุ่นหลังอย่างไม่สิ้นสุดต่อไปการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569นะครับมีกำหนดเปิดรอบการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะครับใช้สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอย่างที่เรียนไปนะครับจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเรียนเชิญนะครับสมบัติของแผ่นดินนะฮะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนคนรับชมโขนเป็นอย่างมากนะฮะจำหน่ายบัตรกี่รอบก็หมดทุกรอบโซนเอาทุกรอบนะครับไม่ว่าจะมีการเสริมรอบก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถ้าใดที่สนใจก็ต้องรีบเลยนะคุณผู้ฟังครับช้าไม่ได้แล้วกับการแสดงโขนซึ่งถือว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีและเป็นการแสดงที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการมีเรื่องของยาเสพติดมาแจ้งเตือนกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของภาคใต้นะครับเรื่องของเฟคนิวต่างๆก็มีการออกมาแจ้งเตือนกันด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำติสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปเรื่องของยาเสพติดเรื่องของภัยร้ายเนี่ยก่อนที่จะไปเข้าดูเรื่องของยาเสพติดตัวใหม่เนี่ยนะฮะมันมีไอ้เจ้าสแตมเมานะฮะซึ่งเป็นยาเสพติดมันเป็นสาร LSD เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสารยาเสพติดที่หลอนประสาทรุนแรงนะครับมาแจ้งเตือนกันไปดูกันที่ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกันก่อนดีกว่านะครับที่ผ่านมานะครับกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวนมากเลยทีเดียวฮะคุณผู้ฟังครับก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับให้กับในส่วนของกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองกำลังผาเมืองนะครับล่าสุดโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับสภ.แม่สายก็คือเขาได้รับการแจ้งจากสายข่าวนะครับบอกว่าจะมีการลักลอบขนสิ่งของต้องสงสัยเนี่ยนะครับไปวางไว้ในจุดที่เขามีการลักลอบขนส่งกันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบดูก็พบจริงๆนะฮะเป็นกระเป๋าสีดำวางอยู่บริเวณหลังป้ายโฆษณาแห่งหนึ่งนะครับริมถนนเส้นทางสะพาน2บายพาสนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่3ตำบลแม่สายที่จังหวัดเชียงรายนะครับมันเป็นพงป่าคุณผู้ฟังเป็นพงหญ้าเนี่ยนะฮะอยู่ข้างทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปทำการตรวจสอบเขาพบกระเป๋าเป้2ใบจริงๆครับข้างในบรรจุเป็นถุงดำนะครับมีห่อกระดาษเทียนไขสีเหลืองประทับตา999จำนวนทั้งหมดใน40ห่อด้วยกันภายในห่อดังกล่าวแน่นอนนะครับเจอยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าเนี่ยนะครับจำนวนประมาณ 400,000 เม็ดอันนี้นับแล้วนะครับน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณทั้งหมดเนี่ย44กิโลกรัมด้วยกันจากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้ใดที่เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดแต่อย่างใดในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจนะครับเขาก็จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตามหานะครับแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดรวมถึงเครือข่ายเนี้ยมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปเบื้องต้นก็มีการส่งของกลางทั้งหมดนะครับให้กับสภ.แม่สายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะครับอ่ะและก็อย่างที่บอกกันนะครับนอกเหนือจากยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่เราคุ้นหูคุ้นชินกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มันมีไอ้เจ้าสแตมเมาคุณผู้ฟังครับเป็นยาเสพติดรูปแบบใหม่นะฮะมันอัมพางเป็นสติกเกอร์การ์ตูนโอ้ยสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ดึงดูดล่อตาล่อใจเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยเสี่ยงตกเป็นเหยื่อได้ง่ายมากนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับออกมาแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองคุณครูแล้วก็สถานศึกษาให้ระวังการแพร่ระบาดของ LSD นะครับหรือว่าสแตมเมาซึ่งถูกอัมพรางในรูปแบบแผ่นกระดาษลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสติกเกอร์หรือว่าของสะสมนะครับเพื่อหลอกลวงแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนซึ่งจากการตรวจยึดของกรมศุลกากรนะครับพบการลักลอบนำเข้าสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทตรงนี้มันถึงแม้ว่าจะดูว่ามูลค่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการค้ายาเสพติดณปัจจุบันนะคุณผู้ฟังมันน่ากลัวนะมันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและก็ที่สำคัญมันเจาะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กและก็เยาวชนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสาร LSD เนี่ยเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรงนะครับฟังไม่ผิดคุณผู้ฟังหลอนประสาทรุนแรงส่งผลทำให้ผู้ที่ใช้นะครับหรือว่าผู้ที่เสพเนี่ยเกิดภาพหลอนนะครับรับรู้ผิดเพี้ยนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองไม่เท่าไหร่นะครับเสี่ยงต่อการทำร้ายผู้อื่นแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับจากด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแจ้งเตือนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและที่สำคัญน้องๆเยาวชนอย่าไปทดลองนะครับใช้แผ่นกระดาษลายการ์ตูนหรือสติกเกอร์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาผู้ปกครองนะครับหมั่นสังเกตด้วยนะฮะพฤติกรรมของบุตรหลานแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงนี้นะครับต้องสร้างความรับรู้ให้กับบุตรหลานของเรานะครับว่าณปัจจุบันนี้มันมียาเสพติดรูปแบบใหม่ไอ้สแตมการ์ตูนยาเสพติดหรือว่าสแตมเมาเนี่ยนะฮะต้องแจ้งเตือนว่าอย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดที่อันตรายร้ายแรงทำลายทั้งชีวิตทำลายทั้งสมองนะครับและที่สำคัญทำลายอนาคตนะคุณผู้ฟังครับทาสยาเสพติดเนี่ยไม่เคยมีใครที่จะมีชีวิตที่มันราบรื่นนะครับ
ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความเรื่องของกฎหมายเรื่องของคุกเรื่องของตารางนะฮะมีการบำบัดได้จริงนะครับมีแนวทางจริงแต่ว่ากว่าจะไปบำบัดแล้วกว่าจะออกมาใช้ชีวิตที่ปกติอีกครั้งนึงเนี่ยโอ้โหสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ไขนะครับเรื่องของยาเสพติดก็อยากจะฝากกันไว้อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะข่าวปลอมที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็โฟกัสไปในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวปลอมนะครับที่อ้างว่าจากเหตุการณ์คนร้ายยิงจุดตรวจบูเกะสามีนั้นก็มีการควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงและปัจจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จโดยปราศจากข้อเท็จจริงเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงสังคมแล้วนะครับเกิดความสับสนกันในประชาชนแล้วมันยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทั้งอาจจะยังเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายผู้ที่เผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจต้องได้รับผิดตามกฎหมายนะครับหากกระทำการนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมภายหลังจากเกิดเหตุนะครับหน่วยงานฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายงานหน่วยงานฝ่ายตำรวจเขาได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันตามขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ปฏิบัติแล้วก็ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มีการเกิดความสูญเสียขึ้นและยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับก่อนที่จะมีการโพสต์หรือว่ามีการแชร์ใดๆก็ตามแต่เพื่อที่จะเป็นการป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความสามัคคีด้วยความโปร่งใสแล้วก็ยึดหลักกฎหมายหลักนิติธรรมและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญนะครับพร้อมเดินหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความปลอดภัยและสร้างสันติสุขให้ยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอีกด้วยเรื่องนี้ก็อยากจะฝากกันไว้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เรื่องของข่าวเท็จข่าวปลอมเนี่ยมันมีเห็นเป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็หลายคนมีการกดโพสต์กดแชร์ต่อๆกันไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ดีบางทีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีแต่ว่ามันสร้างความเสียหายตรงนี้ก็อยากจะให้ช่วยกันระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นรายการนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.เขามีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็เนื่องจากฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้นะครับหลากหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ทราบมาว่ามีการเฝ้าระวังป้องกันแล้วนะครับนอกจากที่แม่สายก็จะมีที่พะเยานะฮะแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนของปภ.เองเขามีการส่งเซลล์บอร์ดคาร์ดแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์จันทบุรีนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมทั้งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกด้วยนะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเข้มงวดนะครับและก่อนหน้านี้เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่นะฮะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนลงแล้วนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ไม่ทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุดนะครับเช่นชื่อสามัญทางยาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอีพอดีเลยน้องเอออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเออพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะ

0: บนไอ้
1: ว้าวมีอะไรช่วยช่วยกับมามั้งอะน้อง
0: ผู้สาวบ้านน้องมีแต่ความงามเด้
1: จริงอะน้องอย่าน้องอย่ายกผีนะน้องนะ
0: กิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แหละนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐทานยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมเต็มรถ300เพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยปละละเลยการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนภายหลัง2คนร้ายก่อเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดชลบุรีคุณณทิพย์สุดาตรรักษารายงานครับ
5: ตามที่สื่อมวลชนและสังคมมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์และการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นกรมราชทัณฑ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้และขอเรียนว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่ามิได้ปล่อยปละละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำหากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งก่อนปล่อยตัวได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษและการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดและพร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมการอุดช่องว่างเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดณทิพย์สดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดกปช.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเข้าจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน16รายพร้อมผู้นำพาชาวไทยจำนวน3รายบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ลักลอบเข้าเมืองได้ให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมนเจยจังหวัดพระตะบองและจังหวัดเสียมราชโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้ามาหางานทำในประเทศไทยและได้ว่าจ้างผู้นำพาแนวตรา 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อคนเพื่อผ่าลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจัดทำบันทึกการจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
6: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสัปปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่ลกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่ง ของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่เพราะการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่4บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่5มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์การเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั้นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมย์ที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่3ผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ข้างหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าเออคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้างใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาอ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนเอ๊ะทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็ใจเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปัตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าเหวเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่สองคือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพสัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราๆท่านๆเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยนู่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่สามที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรา มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขารโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี้ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกั่วแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเขาบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญทำมุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนาสาธุ

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลง1ใน100ให้ฟังนะคะว่าเป็นเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นเดือนสำคัญด้วยค่ะเป็นเดือนแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็มีกิจกรรมเริ่มกันที่ข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะว่า10ปีมีไม่กี่ครั้งนะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนค่ะชมในด้านของการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีงดงามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็เชิญชวนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะชมความงามความสวยงามในด้านของการฝึกกำลังพลฝีพายพระราชพิธีบนผืนน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเมื่อวันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้นะคะสัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเป็นการส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งในด้านของตรงนี้นะคะในด้านของการฝึกตรงนี้ค่ะในส่วนของแผนงานนะคะซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศของทางกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมนะคะในด้านของกำลังพลด้วยการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแล้วก็นำเรือพระราชพิธีนะคะการเตรียมในด้านของท่าเทียบเรือจะเป็นอย่างไรรูปแบบในด้านของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศซึ่งครั้งนี้ก็ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนถึง52ลำด้วยกันแบ่งในด้านของการจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรความกว้าง90เมตรนะคะโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมแล้วทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะในขบวนเรือพระราชพิธีก็จะประกอบไปด้วยเป็นเรียกว่าเรือสายริ้วกลางจำนวน10ลำนะคะเป็นเรือพระที่นั่งทรงจำนวน1ลำค่ะเรือพระที่นั่งนะคะทรงสำรองอีก2ลำแล้วก็มีเรือเขาเรียกว่าเรือทรงพระไตรหนึ่งลำนะคะเรือกลองในเรือกลองในนี่จะมีเรือกลองในแล้วก็เรือกลองนอกเรือตำรวจอีก3ลำด้วยกันค่ะมีเรือแซงจำนวน1ลำนะคะส่วนสายที่2นี่เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นเรือสายริ้วจำนวนสูง2ริ้วด้วยกันนะคะเป็นเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือประตูหน้า2ลำนะคะแล้วก็เรือพิฆาตอีก2ลำค่ะมีเรือรูปสัตว์ด้วยนะคะจำนวนถึง8ลำด้วยกันแล้วยังมีในด้านของเรือชักคู่อีก2ลำส่วนอันดับที่3นะคะเป็นเรือเรียกว่าสายริ้วนอกมีด้วยกันถึง2ลำมีเรือดั้ง22ลำถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรือแซงอีก6ลำด้วยกันนะคะในการจัดพระราชพิธีตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งนะคะในด้านของการซักซ้อมตรงนี้เป็น2รอบด้วยกันรอบเช้าก็จะเริ่มในด้านของการจัดรูปขบวนบริเวณของสะพานกรุงธนหรือไม่ก็ที่สะพานสังฮีในช่วงของเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะมีการเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8ในช่วงของเวลา10นาฬิกา20นาทีนะคะอันนี้คือช่วงเช้าค่ะส่วนในช่วงของรอบบ่ายก็จะเริ่มจัดริ้วขบวนกันนะคะจากจุดเดิมค่ะในช่วงของเวลา13นาฬิกาก็จะมีการผ่านในด้านของสะพานพระราม8นะคะช่วงของเวลา13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะชมกันได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นจุดชมตามพื้นที่สาธารณะของริมแม่น้ำตลอดเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาก็สามารถที่จะชมกันได้นะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะก็วันที่3ถึงวันที่6สิงหาคมนะคะจะเป็นการยกระดับการฝึกซ้อมเป็นการจัดรูปขบวน5ริ้วด้วยกันนะคะวันที่3ถึงวันที่6ค่ะส่วนวันที่7นะคะวันที่10แล้วก็วันที่11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าแล้วก็ออกจากท่าเทียบเรือด้วยเพื่อเป็นการสร้างความชำนาญหรือไม่ก็ความแม่นยำในการปฏิบัติงานตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะวันที่12สิงหาคม2569จะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การซ้อมย่อยในระดับต่อไปนะคะคือทุกจังหวะในด้านของการพายแล้วก็ความพร้อมเพรียงค่ะแล้วก็ทำอย่างไรนะคะไม่ให้สะท้อนถึงก็เรียกว่าทำในด้านของความแข็งแรงแข็งแกร่งระเบียบวินัยของกำลังพลด้วยแต่ก็ยังคงแสดงถึงก็เรียกว่าเป็นการรวมกันในด้านของการรักษาศิลปะแห่งใส่น้ำสืบสารพระราชาประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะไป เฝ้าชมหรือไม่ก็จะไปเป็นการบันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกกันได้สถานที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางจราจรหรือไม่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะไปตรงนี้ค่ะแล้วก็นะคะวันที่เขาบอกว่านะคะทางกองทัพเรือก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2569ตรงนี้ที่วัดอรุณนะคะวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบตรงนี้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ในช่วงของเวลา 18:00 นก็ประชาชนสามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะให้ไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะบอกว่าทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะก็จะมีการประกอบเขาบอกว่าพิธีในด้านของบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์มีการจัดเตรียมในด้านของการสร้างนะคะฉากของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในตอนสีดาก็จะมีการเปิดจำหน่ายบัตรกันนะคะก็วันที่12สิงหาคมค่ะหรือไม่ก็ลองติดตามข้อมูลข่าวคราวข่าวสารกันได้ทาง Facebook ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะก็ที่หมายเลข0353529919นะคะ0353529919นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในปีนี้นะคะของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบอกว่าก็มีการกำหนดการแสดงในด้านของโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูด้วยการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานประเพณีของโขนรวมถึงงานช่างศิลป์นะคะของไทยที่เขาเรียกว่าประณีตเนี่ยให้มันกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็เปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ก็นะคะไม่เป็นเพียงที่ว่าเป็นมหรสพหรือไม่ก็น่าจะศิลป์ชั้นสูงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการสืบสานรักษาหรือก็ต่อยอดในด้านของศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คนอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรอีกหนึ่งมิติที่สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้ค่ะทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานก็แล้วกันนะคะซึ่งทางกองทัพบกก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเชิญชวนนะคะน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะการวาดภาพนะคะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยกันชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันก็แบ่งการประกวดออกเป็น2กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านของระดับของมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะคะแต่ว่าวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคมก็เรียกว่าจะเป็นการแบ่งนะคะว่าใครที่จะได้รับในด้านของรางวัลกันตรงนี้ไปนะคะซึ่งเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความผูกพันใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานเปรียบดังเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติก็ว่าได้ในด้านของการนำพาประเทศชาติให้ดำรงคงไว้ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์รวมถึงในด้านของการสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามเนี่ยให้คงอยู่คู่กับเยาวชนสำหรับคนรุ่นหลังด้วยตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอาณาประเทศด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมกับทรงพระเมตตานะคะแล้วก็ทรงห่วงใยต่อประสบนิกรด้วยโดยตลอดมาทำอย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นในด้านของพระราชกรณียกิจนานาประการผาสุกของประชาชนชาวไทยนะคะจะเป็นอย่างไรซึ่งครั้งนี้ค่ะทางกองทัพบกก็อย่างที่บอกไปนะว่ามีนโยบายที่สำคัญนะคะในด้านของการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติในด้านของการป้องกันปกปักรักษาในด้านของ สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทำอย่างไรให้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้สำหรับประชาชนด้วยโดยเฉพาะนะคะกลุ่มของเยาวชนให้เป็นการน้อมนำหรือไม่ก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งในการนี้ทางกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดนะคะประกวดในด้านของการวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยนะคะขึ้นมาประจำปี2569อยากจะให้เยาวชนนะคะได้ศึกษาค้นคว้าในด้านของพระราชนิยกิจด้วยนะคะหลักการทรงงานแนวพระราชดำริแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยรวมถึงความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะร่วมการสืบสานความหมายผ่านในด้านของการวาดภาพอย่างสร้างสรรค์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรแนวคิดจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราก็มีเสียงของคุณนิกรมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ครับและในช่วงนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงของการสัมภาษณ์พูดคุยพิเศษซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นิกรแสวงหานะครับท่านเป็นครูชำนาญการทางด้านศิลปะเจ้าของสถาบันโกลเด้นอาร์ตด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินตามโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปี2569นะครับขณะนี้ท่านอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์นิกรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะครับว่าการประกวดวาดภาพตามโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยในปีนี้ครับอาจารย์นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเยาวชนให้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: จากภาพที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้นะครับก็คือ
1: ครับ
2: มากเกินความคาดหมายนะครับ
1: โอ้
2: นะคร
1: ับ
2: ทั้งหมดมีจำนวนภาพเข้าร่วมทั้งหมด 1,943 ภาพด้วยกัน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ก็จะแบ่งเป็นในส่วนของมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายรวมกันเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วในส่วนของฝีไม้ลายมือของน้องๆปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
2: สังเกตวันนี้เป็นวันการคัดเลือกรอบแรกนะครับช่วงช้าจะเป็นเรื่องของมัธยมนะครับต้นม.1 ถึงม.3เนี่ยภาพแต่ละภาพแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาอันดับแรกนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดภาพองค์ประกอบภาพนะครับนะฮะได้ดีมากนะครับ
1: ครับผม
2: เป็นเรื่องสืบสารและต่อยอดในหัวข้อนะครับของโครงการก็คือสืบสารและต่อยอดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมสมเด็จพระนางเจ้านะครับศิริกิติ์พระพันปีหลวงของเรานะ
1: คร
2: ับ แต่ภาพแต่ละภาพนี่ถ่ายทอดได้เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดโครงการเด่นๆของพระองค์ท่านนะครับและที่ดิวิธีการใช้สียอมรับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับบางเทคนิคเนี่ยผมมีการมาการหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเทคนิคแบบนี้มามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีการพัฒนาในรูปแบบเยอะมากนะครับ
1: โอ้แสดงว่าน้องๆเนี่ยมีฝีไม้ลายมือที่เก่งกาจเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับในส่วนของเกณฑ์การตัดสินแล้วก็การให้คะแนนผลงานการประกวดวาดภาพของน้องๆที่ส่งมาจากทั่วประเทศพันกว่าภาพเนี่ยนะฮะหลักๆแล้วในปีนี้คณะกรรมการมีวิธีการดูมีวิธีการให้คะแนนยังไงแล้วก็ดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
2: เกณฑ์การตัดสินระดับภูมิภาคนะครับเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเราเอาเป็นหัวข้อนะครับประมาณ5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความคิดสร้างสรรค์นะครับความหัวข้อที่2คือความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนดหัวข้อที่3คือการจัดองค์ประกอบภาพหัวข้อที่4คือให้สีสันรูปแบบใหม่นะครับ5มีความปราณีตสวยงามข้อสำคัญคืองานต้องสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปสู้กันได้นะครับในรอบคัดเลือกนะครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเกณฑ์การตัดสินทราบว่าเขาจะมีการให้คะแนนเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มีการ เดินชมแต่ละภาพแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการลงคะแนนกันณตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยการที่กองทัพบกเราได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนทั่วประเทศที่เขามีใจรักในงานศิลปะครับอาจารย์ได้มีเวทีในการรังสรรค์ผลงานดีๆแบบเนี้ยในมุมมองของอาจารย์เองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์คิดว่าน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ในระดับแรกหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องๆนะครับก่อนที่จะมาเขียนภาพในหัวข้อนี้เนี่ยต้องปรึกศึกษานะครับข้อเนื้อหาข้อมูลของพระกรณีกิจข ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเพราะว่าภาพทุกภาพที่ถ่ายทอดออกมานะฮะมันต้องตรงกับเนื้อหาจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเมื่อกี้คุยด้วยครั้งว่าเรื่องเทคนิคพิธีการเนี่ยซึ่งกองทัพได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนภาพที่เยอะมากเนี่ยในกรณีที
1: ่ครับ
2: นะครับในกรณีที่น้องๆได้แสดงถึงศักยภาพน้องๆได้แสดงถึงฝีมือของเขาที่ออกมาเป็นภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความสามารถได้ดีมากสร้างความสามารถได้ดีมากแล้วก็ได้สร้างผลงานได้ดีมาก
1: โอ้นะครับโอ้นี่นะครับก็เป็นในส่วนของการที่น้องๆ นะครับเหล่านี้ได้มีการรังสรรค์ผลงานอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าอย่างบางเทคนิคการให้สีลายเส้นต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันแปลกใหม่มากใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอ้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคแน่นอนเมื่อเราได้ตัวแทนระดับภูมิภาคก็จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไปทราบว่าจะมีความเข้มข้นที่มากเลยทีเดียวครับอาจารย์ไฮไลท์ที่เราทุกคนจะได้เห็นในรอบชิงชนะเลิศเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับอาจารย์คร
2: ับจากตัวแทนทั้งหมดนะครับช่วงชั้นคือลักษณะของม.1 ถึง ม.3 ม.4 ถึง ม.6 เนี่ยเราจะมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับซึ่งนักเรียนเหล่านี้เดินทางมาจากส่วนต่างๆของภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะต้องเจอปัญหาที่หนักขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องของโจทย
1: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่เราจะแบ่งโจทย์ไป2ประเภทก็คือในภาควิกฤตแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ได้
1: ร
2: ับ จากภาควิกฤตนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นลักษณะของการจับฉลากนะครับ
1: ครับ
2: ว่ากลุ่มไหนได้หัวข้อไหนนั่นหมายความว่าเราจะได้ผลงานที่แปลกไม่ซ้ำปกติอย่าง2ปีที่แล้วเราซ้ำว่ามันเป็นเนื้อหาตรงนี้ตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ซ้ำกันเลยแล้วเราสามารถเอาภาพวาดไปใช้หรือไปทำกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับของกองทัพได้
1: โอ้เนี่ยนะครับอาจารย์แสดงว่าน้องๆที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศน้องๆจะไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าตัวเองจะได้วาดอะไรแสดงว่าต้องมีองค์ความรู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะต้องอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะ
2: เราจะประกาศผลในประกาศผลหัวข้อในวันที่15
1: ครับ
2: เดือนหน้าคือเดือนสิงหาและเช้านักเรียนก็แข่งขันวาดภาพสดโดยใช้เวลาที่กำหนดทางกองทัพกำหนดไว้ให้นะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการประชันที่ใครหลายๆคนนะครับรวมถึงเราทุกคนทุกท่านเนี่ยที่ได้ติดตามโครงการเนี่ยน่าจะชื่นชอบแล้วก็รับชมกันนะครับอาจารย์ครับแน่นอนครับอาจารย์ว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยย่อมต้องมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบต่อไปแล้วก็น้องๆที่อาจจะยังไม่ได้ไปต่อตรงนี้อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจน้องๆทุกคนหน่อยครับอาจารย์ครับ
2: คือการแข่งขันย่อมมีคำว่าแพ้ชนะเนาะ
1: ครับ
2: แต่ว่าในกรณีนี้การแข่งงานประเภทนี้ถ้าเราครูคิดว่านะครับว่าน้องๆอ่ะชนะทุกคนนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านบางครั้งเนี่ยน้องๆบางคนไม่ทราบอาจจะได้คำชี้แนะจากครูนะครับผู้สอนวิชาศิลปะหรือครูภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอ่ะน้องๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งพระอีกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีเยอะมากนะครับแต่จุดเด่นๆหรือมากจุดเด่นของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือ10โครงการใหญ
1: ่
2: นะครับโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าง10โครงการเด่นๆเนี่ยนะจะประกอบด้วยโครงการป่ารักน้ำนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอุรพันธ์เต่าทะเลนะครับฟาร์มตัวอย่างพระราชกิจนะสถาบันเศรษฐกิจศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็ศาลาลุมใจก็คือห้องสมุดทั่วประเทศไทยนะครับโครงการอัยการอัยการสภากาชาติไทยโครงการโขนพระราชทานและชุดไทยพระราชยมนอกนั้นจะมีโครงการเยอะมากมายที่พระองค์ท่านสร้างให้กับเยาวชนสร้างให้กับประเทศไทยนะคร
1: ับเนี่ยนะฮะ ก็จะทำให้น้องๆได้รับรู้รับทราบถึงโครงการและพระราชกรณียกิจเหล่านี้นะครับล้วนเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณในส่วนของกองทัพบกก่อนนะครับที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งเปิดโอกาสเปิดเวทีให้กับน้องๆได้มีโอกาสแสดงในเรื่องของฝีไม้ลายมือในงานศิลปะไม่มากนักนะครับที่เวทีระดับประเทศจะมีการให้เยาวชนได้มีการวาดภาพในเรื่องราวที่เป็นคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็เปิดเวทีแบบนี้และอีกส่วนหนึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมทั้งอาจารย์นิกรแสวงหาด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสินในปีนี้แล้วก็ได้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในวันนี้ด้วยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะน้องณัฐฐาแล้วก็อาจารย์นิกรแสวงหาด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็คงอยากจะทราบนะคะว่าใครกันแน่ที่จะได้ในด้านของการชนะการประกวดนะคะวันที่14ถึงวันที่17สิงหาคมก็จะทราบข่าวกันแล้วนะคะก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะส่วนความคืบหน้าในด้านของโครงการการประกวดดนตรีร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปี5นะคะก็จะมีการตัดสินการคัดเลือกนะคะให้เหลือส่วนละ1ทีมนะคะเป็นการเข้าชิงในรอบชิงชนะเลิศค่ะสำหรับการแข่งขันรอบนี้นะคะจากกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4พื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะรวมแล้วก็5ทีมด้วยกันจะมีการประกวดกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะก็ระหว่างวันที่17ถึงวันที่19สิงหาคมลูกใครหลานใครนะคะรักใครชอบใครก็อย่าลืมนะคะไปส่งเสียงแรงเชียร์กันได้ทีมไหนจังหวัดไหนอย่าลืมนะคะไปส่งเสียงเชียร์กันได้นะคะว่าใครจะชนะลูกหลานของเราค่ะแล้วก็อีก1โครงการนะคะเป็นโครงการดีๆเหมือนกันค่ะเป็นโครงการร้อยกองนะคะวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในด้านของภาษาวรรณศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติให้ทรงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบต่อไปนะคะก็มีการรับผลงานกันจนถึงวันที่10สิงหาคมเดือนนี้ค่ะแต่ว่าจะมีการประกาศผลกันก็วันที่30สิงหาคมนะคะสมัครกันได้จนถึงวันที่10อย่างที่บอกไปนะคะก็ที่ช่องทางของการสมัครนะคะที่เว็บไซต์ของ www.niyomthai.or.th นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก็ได้ค่ะที่หมายเลข024570068ต่อกันที่หมายเลข5211นะคะ024570068ต่อกันที่521นะคะก็ลองดูว่าถ้าใครชอบในด้านของบทร้อยกองตรงนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดวงแล้วค่ะก็โบกมือลานะคะแล้วก็ส่งเพลงนี้ให้ฟังก็แล้วกันนะคะยิ้มสู้สำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบังซันคนร้ายก่อเหตุยิง1ศพภายในวัดบึงทองหลางใช้ปืนลั่นไกปิดชีพตนเองต่อหน้าแฟนสาวที่ห้องพักในซอยคูบอน27หลังถูกตำรวจกว่า100นายระดมทีมไล่ล่าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: จากกรณีที่นายนพรัตน์หรือบางสันอายุ23ปีบุกไปยังวัดบึงทองหลางแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายโพคไคอายุ27ปีเสียชีวิตขณะกำลังร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนสาวซึ่งเป็นเพื่อนของตนเองก่อนพาแฟนสาวหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดหน่วยอรินทราชกว่า100นายระดมกำลังไล่ล่าเข้าปิดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านเอื้ออาทรซอยคูบอน27เขตคันนายาวกรุงเทพโดยบังสันพร้อมแฟนสาวหลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักชั้น2ตึก23เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่ไม่เป็นผลและผู้ต้องหามีการยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่กระทั่งเวลา 2:14 นมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดหน่วยอรินทราชจึงนำกำลังบุกเข้าไปภายในห้องพักและช่วยแฟนสาวของนายนพรัตน์ออกมาส่วนนายนพรัตน์ได้ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองมีบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะอาการสาหัสแต่ยังมีชีพจรอยู่เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลศิรินแพทย์รามอินทราแต่นายนพรัตน์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุดสำหรับชนวนเหตุสลดในครั้งนี้สืบจากแฟนสาวของนายนพรัตน์เป็นเพื่อนสนิทกับภรรยาของผู้เสียชีวิตรู้สึกโกรธแค้นและมีการโต้เถียงกันจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงประกอบกับบังสันมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียชีวิตจึงได้เตรียมอาวุธปืนมาก่อเหตุยิงคู่กรณีที่วัดก่อนจะหลบหนีมาที่ห้องพักและจบชีวิตตัวเองในที่สุดช่วงต่างโลก

0: ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
1: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังตึงเครียดหนักล่าสุดทางการอิหร่านประกาศชัดว่าพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาดหากสหรัฐยังเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านเพิ่มขึ้นด้านกองทัพคูเวตเผยว่าสามารถทำลายโดรนที่ถูกส่งมาจากฝั่งอิหร่านเพื่อพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหลายแห่งในคูเวตได้สำเร็จและที่ยูเครนประธานาธิบดียูเครนได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกอีกครั้งให้จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครนหลังรัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาและข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนท่าทีโดยยังไม่ตกลงที่จะอนุญาตให้ยูเครนผลิตขีปนาวุธแพทริออตได้เองส่วนที่กรุงมอสโกของรัสเซียได้เกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก21คนส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนปิดท้ายที่สถานการณ์ผู้อพยพหลั่งไหลข้ามพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลจากโมร็อกโกเข้ามาในสเปนทางการสเปนเผยว่าขณะนี้ผู้อพยพกว่า 48,000 คนจาก 60,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาในสเปนสมัครใจเดินทางกลับโมร็อกโกแล้วอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่นสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: มิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสาหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสารวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายพลวัตตันสิริประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนบนพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่บ้าน3 แลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนหลังชุมชนชายแดนเผชิญวิกฤตสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสารวินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษมีรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำว่ายังพบสารหนูเกินค่ามาตรฐาน6 จุดและยังพบแมงกานิสเกินมาตรฐานในบางพื้นที่สะท้อนว่าปัญหายังไม่คลี่คลายและสารหนูไม่ได้กระทบแค่คุณภาพน้ำแต่ลุกลามสู่ตะกอนดินสัตว์น้ำสุขภาพประชาชนและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนขณะที่แม่น้ำสารวินเป็นลำน้ำข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาทำให้การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียวคณะสมาชิกวุฒิสภาเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมรัฐสภาอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรับข้อเสนอ5 ข้อจากยุวทูตสิ่งแวดล้อมของสารวินและรวบรวมปัญหาโครงสร้างพื้นฐานสิทธิและสถานะบุคคลยาเสพติดและธุรกิจนอมินีข้ามชาติเสนอต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังเข้าใจภาษาภัยพิบัติให้ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละระดับการเตือนติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
10: รู้ทันภัยพิบัติ
11: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าความหมายต่างกันค่ะเป็นภาษาภัยพิบัติที่เราควรรู้คำแรกคือคำว่าเฝ้าระวังค่ะหมายถึงให้ติดตามสถานการณ์แต่ว่ายังไม่จำเป็นต้องอพยพแต่ควรที่จะเตรียมให้พร้อมส่วนคำว่าแจ้งเตือนค่ะหมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยในพื้นที่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดคำว่าอพยพหมายถึงต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีค่ะเพื่อความปลอดภัยและไม่ควรรอเห็นภัยมาถึงก่อนอีกคำที่ใช้บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆก็คือประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติคำนี้หลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นการแจ้งเตือนให้หนีแต่จริงๆแล้วเป็นการประกาศทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ใช้งบประมาณเยียวยาได้อย่างรวดเร็วจำง่ายๆแบบนี้ค่ะเฝ้า

0: วังก็คือการติดตามการแจ้งเตือนคือการเตรียมพร้อมส่วนคำว่าอพยพต้องออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพื้นที่ภัยพิบัติแปลว่าเพื่อการช่วยเหลือค่ะความรู้ของคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: เนี่ยอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่ะให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมอปูพรมกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าทุกรายเจอโทษทั้งจำทั้งปรับสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
4: สมอลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งยึดสกุตที่ไม่มีมอกเกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า 1 ล้านบาทเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
5: นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสำเพ็งตรวจสอบสกุตชี่ของเล่นที่เป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายของสมอที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในสื่อสังคมออนไลน์และแพร่หลายอยู่ในขณะนี้ว่าจากการตรวจสอบพบมีสกุตชี่จำนวนมากที่ไม่มีการแสดงเครื่องหมายมอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนักสารแต่งกลิ่นและสารเคลือบผิวที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหากสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้ได้จากการสืบสวนและขยายผลพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในตลาดสำเพ็งพบมีสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นทั้งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งนี้สมอจะดำเนินการทางกฎหมายเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายโดยผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่แสดงเครื่องหมายมอกจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทเกิดทั้งจำทั้งปรับในขณะที่ผู้นำเข้าโดยไม่รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้สมอขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นให้บุตรหลานโดยต้องพิจารณาเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอกและ QR code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเครื่องหมายทั้งนี้สมอเตรียมยกระดับการตรวจสอบแหล่งจำหน่ายในทุกพื้นที่และจะขยายผลการสืบสวนไปยังแหล่งต้นตอของกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดอิทธิชนินบุญประเสริฐเป็นอย่างครับ
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนปน.จังหวัดยะลาเดินหน้าบ่มเพาะเยาวชนไทยหัวใจรักชาติและห่างไกลยาเสพติดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การเดินหน้าสร้างความเข้าใจและก่อป้องกันให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงเข้มข้นโดยกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่33ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปน.บ้านโต๊ะลายออำเภอบันหนังสตาจังหวัดยะลาเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภัยร้ายของยาเสพติดมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดมความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมุ่งเน้นการเป็นสถาบันคุณธรรมที่บ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้ด้านศาสนาที่ถูกต้องและร่วมกันสร้างสังคมที่รักสันติสุขอย่างแท้จริงและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน

0: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถาน
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
8: ์แม่แม่
9: แจ
8: ้มีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
9: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
8: มาสิพากันไปขุดแย่
9: ว้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะระวังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถในซอยรัชดาภิเษก36แยก11

0: ใดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เมื่อเวลา 10:27 นเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอู่ซ่อมรถซอยรัชดา36 แยก 11ถนนรัชดาภิเษกแขวงจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกู้ภัยลาดพร้าวและใกล้เคียงรุดเข้าที่เกิดเหตุโดยเพลิงได้ลุกลามถึงบริเวณชั้น2ของคอนโดข้างเคียงทางนี้ได้มีการอพยพผู้พักอาศัยภายในคอนโดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางคอนโดสามารถป้องกันการลุกลามได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ยังฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้เป็นระยะสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่20จังหวัดช่วงวันที่2-4 สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
5: จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านที่เมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ในช่วงวันที่2-4 สิงหาคมจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้สทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่20จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงขอให้เพิ่มการติดตามข้อมูลข่าวสารและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่เกิดฝนตกหนักด้วยนะคะผ่อนช่างกลไกลกันค่ะ
4: และมาติดตามสรุปความเคลื่อนไหวกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์จติกุลครับ
6: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทด้วยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อเปิดขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้แก่นักลงทุนเอกชนภายนอกด้านรถถังจิตเมืองนนท์นักชกชื่อดังชาวไทยออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะเป็นการชี้แจงครั้งสุดท้ายเพื่อเปิดทุกข้อสงสัยและเดินหน้าสู่อนาคตทั้งนี้ยอดนักชกวัย28ปียอมรับว่าหลังประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาในชีวิตซึ่งบางส่วนไม่ได้หวังดีแต่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากตนนอกจากนี้ตนยังได้กล่าวขอโทษชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรพร้อมกับยืนยันว่าหนทางที่ดีที่สุดในการแสดงความจริงใจคือการกลับไปคว้าแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุม

0: เหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงร่างพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกอนทับปกพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยผ่านเรื่องราวของอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งสะท้อนผ่านผืนผ้าอาหารดนตรีศิลปะหัตถกรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง14กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดสุโขทัยค่ะภายในงานนี้นะคะจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจำลองวิถีชีวิตและการนำเสนอภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่นพื้นถิ่นการเดินแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับชาติพันธุ์การประกวดอาหารชาติพันธุ์ขบวนแห่วิถีชีวิตและประเพณีตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุโขทัยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญตลอดระยะเวลาการจัดงานได้แก่วง The Pearl ในวันที่7สิงหาคม2569นัทณัฐจักรในวันที่8สิงหาคม2569และรัชนกศรีโลพันธ์ในวันที่9สิงหาคม2569ค่ะซึ่งศิลปินเหล่านี้นะคะจะมาสร้างสีสันแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกราบขอพรหลวงพ่อทองคำและเที่ยวชมสถาปัตยกรรมล้านนาที่งดงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำหรือพระพุทธสุโขโพทองพระพุทธรูปทองคำแท้ศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยสวยงามต้นๆของภาคเหนือยังวัดพิพัฒน์มงคลนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจนะคะรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้อยากจะเข้าร่วมงานเสน่ห์สีสันมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตสุโขทัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยเพื่อร่วมเรียนรู้สัมผัสและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนร่วมการสืบสานคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอชวนลูกๆทุกคนค่ะร่วมแสดงพลังรักแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสภาสังคมรูปแบบต่างๆนะคะนำไปกราบแทบตักคุณพ่อคุณไปกราบแทบตักของคุณแม่นะคะมอบดอกไม้จากสภาสังคมสงเคราะห์ให้ดอกไม้ดอกมะลิเนี่ยจากสภาสังคมสงเคราะห์พูดแทนหัวใจเพื่อแสดงความรักความกตัญญูและรักษาวัฒนธรรมอันงดงามของไทยนั่นเองค่ะสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลินะคะส่วนหนึ่งจะนำสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนของสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเองก็จะมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจ เหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปโดยมีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะคะที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์095-958-2849 095-958-2849หรือที่ LINE ID luck_mom มอบความรักจากใจผ่านดอกมะลิแทนคำว่ารักแม่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้มีการรับทราบถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับการบรรยายต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำกัมพูชาและขอชี้แจงในประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะประเด็นที่1ไทยยังคงยึดมั่นการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและกลไกที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับกลไกทวิภาคีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC และกลไกอื่นๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันโดยมีเป้าหมายส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนในภาพรวมซึ่งรวมถึงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนให้ดำเนินไปตามที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันนั่นเองค่ะประเด็นที่2การกล่าวอ้างว่าไทยใช้กำลังยึดครองดินแดนกัมพูชาเป็นข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงไทยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวตามที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568ซึ่งร่วมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนนั่นเองค่ะประเด็นที่3ไทยพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ JBC เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความไว้วางใจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายและการเคารพกระบวนการทางเทคนิคจึงควรหลีกเลี่ยงการนำประเด็นดังกล่าวไปสื่อสารในลักษณะที่อาจจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาคมระหว่างประเทศได้นั่นเองนะคะประเด็นที่4ไทยให้ความร่วมมือกับคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างโปร่งใสทั้งยินดีให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ตั้งอยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านและสามารถตรวจสอบได้และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5สันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหาไทยเชื่อมั่นว่าการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมการเคารพกลไกทวิภาคีและการหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อความข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือพิสูจน์ร่วมกันศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันใช้กลไกที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอันจะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้อเท็จจริงได้รับการเคารพและความร่วมมือเดินหน้าควบคู่กับความไว้วางใจนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเรามาแจ้งอัปเดตเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยมิจฉาชีพได้มีการใช้ Facebook หรือ LINE นะคะหลอกให้ลงทุนออนไลน์ซึ่งตัวเหยื่อเนี่ยสูญเสียเงินเกือบ 800,000 ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการบุกจับที่จตุจักรกรุงเทพโดยตำรวจสอบสวนกลางค่ะร่วมกันจับกุมนายนอหนูนะคะผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมเนี่ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนตำรวจจับกุมได้ที่บริเวณลานจอดรถอาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต2แขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเมื่อผู้เสียหายแจ้งความประสงค์ขอถอนเงินกลุ่มคนร้ายนะคะก็จะอ้างว่าทำรายการผิดแล้วก็ให้คุยกับไลน์ฝ่ายบัญชีหลอกให้โอนค่าดำเนินการและประกันเงินกู้เพิ่มรวมมูลค่าความเสียหายในคดีนี้นะคะกว่า 763,859 บาทค่ะซึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่นะคะชุดจับกุมสืบทราบว่าผู้ต้องหาจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะจึงได้มีการวางกำลังเฝ้าจุดตรวจค้นบริเวณลานจอดรถสถานีขนส่งหมอชิต2และแสดงตัวจับกุมดังกล่าวนั่นเองค่ะจากการตรวจสอบประวัติในระบบพบว่าผู้ต้องหายังมีคดีของสน.โชคชัยในข้อหาผู้สนับสนุนช่อโกงประชาชนและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากพฤติการก็คือการเปิดเพจ Facebook รับฝากขายสินค้ามือ2แล้วหลอกให้โอนเงินลงทะเบียนร้านค้าซึ่งเสียหายเพิ่ม 14,900 บาทนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่อย่างใดค่ะต่อไปนะคะเราไปที่เรื่องของรัฐบาลกันบ้างค่ะก็มีการเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศโดยในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายเนี่ยถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะแล้วก็ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากกว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดและดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแรงงานไปทำงานในต่างประเทศค่ะโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศนะคะว่าอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือว่าบริษัทที่อ้างว่าสามารถที่จะพาเราไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นค่ะนั่นก็คือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนั่นเองค่ะทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานปี2528เองได้มีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ที่ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก็จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็ได้มีการย้ำนะคะเพิ่มเติมว่าผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยลักลอบออกนอกราชอาณาจักรหรือผ่านช่องทางธรรมชาติ นอกจากจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วนะคะยังมีความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะก็อยากจะให้ไปอย่างถูกกฎหมายค่ะโดย5วิธีที่ได้ที่ดิฉันเนี่ยได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าค่ะถือว่าเป็นความสบายใจของเราด้วยแล้วถ้าในอนาคตเผื่อเราไปเป็นอะไรในประเทศในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีหน่วยงานเนี่ยคุ้มครองนะคะคอยส่งข่าวให้กับทางบ้านเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของเราด้วยนะคะก็ถือว่าไปแบบถูกกฎหมายสบายใจที่สุดค่ะก่อนที่จะพักช่วงที่2กันนะคะเราไปพูดถึงกิจกรรมดีๆของกรมราชทัณฑ์ที่ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่3สิงหาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 14:00 นที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น3กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีหน่วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะไปต่อกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้นะคะนำเสนอในตอนสีดาซึ่งจะมีกำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบด้วยกันเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะในวันนี้เราไปรับฟังเล่าเรื่องโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมกันนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
2: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษยังไงแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามกับพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับถือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
3: เข้าพรรษานี้มาร่วมเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการงดเหล้ากันนะคะ
4: เมื่อผมเลิกดื่มสุขภาพผมก็ดีขึ้นและครอบครัวผมก็มีความสุขมากขึ้นครับ
3: ใช้เวลาช่วงเข้าพรรษาทำบุญรักษาศีลและเติมกำลังใจให้กันนะคะเปลี่ยนเวลาจากการดื่มมาใช้เวลาดีๆกับคนที่เรารักค่ะงดเหล้าใจสงบมีสติพร้อมเริ่มต้นสิ่งดีๆทุกวันค่ะเข้าพรรษานี้งดเหล้า เพื่อสุขภาพดีครอบครัวอบอุ่นและสังคมน่าอยู่ค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดกันบ้างนะคะที่ได้มีการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารเกษียณก่อนกำหนดเพื่อที่จะลดภาระภาษีแล้วก็หนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสมค่ะโดยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2570ซึ่งจะครอบคลุมเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.นั่นเองค่ะเพื่อที่จะบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็สนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการนี้จะครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการนี้ด้วยค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียประจำปี2569ถึง2573เพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมกับเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของการเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการประกาศแจ้งเตือนในหลายจังหวัดว่าในช่วงระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนั่นเองค่ะโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยย้ำนะคะว่าการรับมือต้องเร็วกว่าภัยเพื่อให้การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังสถานการณ์ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยและคลองต่างๆพร้อมที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงในขั้นวิกฤตรวมทั้งให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและบุคลากรให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงหากว่าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่นั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะแล้วก็ฟังประกาศนะคะจากในส่วนของหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการค่ะหรือว่าในช่วงนี้ถ้าพื้นที่ใดเนี่ยมีได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักหรือว่าฝนที่ตกสะสมก็ที่นึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็อยากจะให้ติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านท่านนะคะซึ่งในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลยุทธปกรณ์ไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะติดตามติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยทหารใกล้บ้านท่านได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เพื่อรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจนครบาลรวบแก๊งผิวสีแฉกลงแบล็คมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือ Hero Save World
4: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: Hero Save World
4: Hero Save World ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: ว้ Hero Save
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้

0: ดอลลาร์กว่า 60,000 แผ่นน้ำยาต้องสงสัยอุปกรณ์ผลิตธนบัตรและโทรศัพท์มือถือที่พบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการหลอกลวงแบบ Back Money Scam ซึ่งเป็นกลโกงของมิจฉาชีพในยุค1990หลังผู้ต้องหาพยายามชักชวนตำรวจอำพรางซึ่งอ้างแฝงตัวในงานแสดงรถหรูให้ร่วมลงทุนกว่า 150,000 บาทอ้างสามารถเปลี่ยนกระดาษเปล่าเป็นธนบัตรดอลลาร์จริงมูลค่ากว่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว200ล้านบาทโดยพันตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าคนร้ายใช้วิธีสาธิตการล้างธนบัตรโดยนำธนบัตรจริงเคลือบสารไว้ล่วงหน้าก่อนใช้น้ำยาซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงสารธรรมดาล้างคราบออกให้ดูเหมือนเปลี่ยนกระดาษเป็นเงินได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้เหยื่อร่วมลงทุนก่อนเชิดเงินหนีแต่ครั้งนี้กลับถูกตำรวจวางแผนจับกุมได้พร้อมขยายผลค้นห้องพักพบอุปกรณ์และกระดาษเตรียมใช้ผลิตธนบัตรปลอมจำนวนมากนำผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายในคดีหลบหนีเข้าเมืองพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: และมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์นี้กับคุณธิตารีสายสว่างครับ
2: จันนี้ 12:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569มุ่งยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และระหว่าง6ถึง7สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนไทยโดยจะมีการหารือแบบทวิภาคีพูดคุยกันแบบส่วนตัวกับผู้นำ2ประเทศแต่ยังต้องติดตามการขยายผลคดี2ทรชนป๋องและทงสังหาร5ศพ2พี่น้องรัสเซียและพ่อแม่ลูกฝังดินอาจมีเหยื่อเพิ่มพร้อมสืบสวนถึงผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังหรือไม่ขณะที่ตำรวจคุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังแล้วศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้านตำรวจขอเบิกตัวสอบปากคำเค้นเหยื่อเพิ่มเร่งหาตัวผู้ร่วมขบวนการติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยรองนายกปกรณ์นินประพันธ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบกองท้องถิ่นเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมนี้เพื่อตรวจเอกสารก่อนส่งนายกหลังพบความผิดปกติตั้งแต่การทำ TOR จัดสอบและประกาศผลและ5สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมและมีมติเพิกถอนการบรรจุบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่ได้รับการบรรจุไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5,925 รายก่อนส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาในวันที่6สิงหาคมและติดตามการทำสำนวนทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งรายงานให้นายกทราบภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาและตั้งแต่4สิงหาคมเป็นต้นไปเครือข่ายปกป้องแผ่นดินใต้ประกาศนัดรวมตัวครั้งสำคัญบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลส่งเสียงตักเตือนและกดดันรัฐบาลให้ยึดมั่นตามข้อตกลง MOU เรื่องการยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเรียกร้องความชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ฉบับใหม่และเชียงใหม่นับถอยหลังสู่มรดกโลกปรับภูมิทัศน์วัด7ยอดรับการประเมินจากยูเนสโกในช่วง 3-8 สิงหาคมนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลย วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ

0: ษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะไทยช่วยไทยพลัสครบ2เดือนทำเงินสะพัดถึง 86,000 ล้านบาทและหนึ่งในสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังของโลกยืนยันการเสียชีวิตแล้วจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาเคทรีสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท ดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ครบรอบ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากถึง 86,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์รวมมากกว่า26ล้านรายมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้าน1แสนร้านค้า

0: จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มคิดเป็นประมาณ 3.4% ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า26ล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ1ล้าน1แสนร้านค้าสะท้อนว่ามาตรการของภาครัฐช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการชวนนักเรียนนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนท่องโลกใต้ทะเล360องศาในงานยังรักทะเลคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชวนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนเรียนรู้นอกห้องเรียนเที่ยวงานยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดมหกรรมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทะเลครั้งใหญ่แห่งปีชวนคนไทยร่วมสร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราผ่านการเรียนรู้ลงมือทำและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูทะเลไทยภายในงานจะพบกับนิทรรศการเสมือนจริง360องศาที่มีทั้งแสงสีเสียงและภาพเคลื่อนไหวดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลึกแบบเต็มตาเป็นการเรียนรู้แบบที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คนรุ่นใหม่และครอบครัวมาสัมผัสความงดงามความอุดมสมบูรณ์รวมถึงเรียนรู้ถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมทางทะเลผู้สนใจเข้าชมยังรักทะเลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้ที่เน็กฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเข้าชมฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: บริษัท Elite Expedition แถลงถึงการยืนยันการเสียชีวิตของนายนิมันปูจาอายุ43ปีสุดยอดนักปีนเขาชื่อดังชาวอังกฤษเนปาลจากเหตุหิมะถล่มบนยอดเขาบรอดพีคหรือยอดเขาเคทรียอดเขาสูงอันดับ12ของโลกที่มีความสูง 8,047 เมตรในเทือกเขาการาโกรัมประเทศปากีสถานเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม10รายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปากีสถานระบุว่าพบนักปีนเขา3คนจากทีมปีนเขาของปูจาเป็นชาวอเมริกัน1รายชาวโอมาน1รายและชาวเนปาล1รายโดยในปูจาเป็นผู้พิชิตยอดเขาสูงที่สุด14แห่งของโลกภายในเวลา189วันเมื่อปี2562ทำลายสถิติเดิมไปกว่า7ปีและอีก2ปีต่อมากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจาก Netflix เผยแพร่สารคดีบันทึกการเดินทางของนายปูจาในชื่อ14 Peak Nothing is Impossible โดยหากปูจาสามารถปีนยอดเขาบรอดพีคได้สำเร็จก็จะเหลือภูเขาอีกเพียงลูกเดียวที่ต้องพิชิตก่อนจะกลายเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ปีนยอดเขาสูง 8,000 เมตรทั้ง14ลูกได้2รอบโดยไม่ใช้ถังออกซิเจน
3: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลด

0: แบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายยาเสพติด
1: นี่อ่ะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอ่ะเขาเอามาให้ใช้คุณหลักกินฟรีไง
1: วันวันห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไรอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่หรออะแปะ
2: ก็นี่ยังไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกเขาเป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอาผู้ใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปดจะไปทำหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังอ้วนไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้อากูหลักคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอ้ไปเลยเดี๋ยวโอ้ช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องชั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งล้มผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

จะบูทัวร์ทัวร์นี่ฉัน

0: าตั้งสองแสนตั้งหูจังสี่นะร้อยเดี๋ยวกับพ่อแต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าอย่างกองร้อยร้อยนะเ
0: นี่ยเฮ้ยมาสิยืมเงินแม่จังไรซื้อดอกแม
1: ่เฮ้ยแล้วไป
0: ครับครับครับครับ
1: ไปมาบ้านเปียกมาซะได้ดีกว่า
2: ครับผม
3: 94.5 MHz
4: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
5: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
4: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
6: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
5: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
10: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุตำรวจยิงถูกยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ2นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: เมื่อเวลาประมาณ 11:48 น.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ2นายเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ทันทีจากข้อมูลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังคงหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่มีลักษณะสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดติดตัวขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังดำเนินมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมจัดกำลังติดตามและไล่ล่าผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปกองทัพเรือสรุปผลการจัดหาเรือฟริเกตชี้ช่วยกระตุ้นลงทุนไทย 7,000 ล้านเศรษฐกิจพุ่งถึง 300% คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลเรือตรีปานรัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยย้ำถึงนโยบายผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เน้นมูลค่าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทหรือประมาณ 42% ของมูลค่าโคร

0: กรณีผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ออกรายงานหลังเยือนกัมพูชาย้ำความขัดแย้งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมไทยไม่ได้เริ่มก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีทอมแอนดริวส์ผู้เสนอรายงานพิเศษ UN ทำรายงานพาดพิงไทยหลังเดือนกัมพูชาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569โดยย้ำว่าเหตุความขัดแย้งเกิดจากฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยก่อนส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างเรื่องผู้พัดถิ่น 650,000 คนข้อที่จริงคือกลุ่มคนรุกล้ำดินแดนของไทยมาตั้งแต่ปี1970ซึ่งไทยเคยผ่อนผันด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแต่กลับไม่ยอมย้ายออกตามข้อประท้วงสำหรับตัวเลขแรงงาน 900,000 คนที่เดินทางกลับเป็นการกลับโดยสมัครใจตามคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาไทยไม่เคยมีนโยบายผลักดันออกพร้อมเรียกร้องให้กลไก UN วางตัวเป็นกลางยึดข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่นำเรื่องมนุษยธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเปิดทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ของ2ประเทศอย่างจริงใจอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.เทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: ชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: เงียบแปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
0: เอาลบบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว้าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
0: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
0: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดการเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
0: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบูพาชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
0: สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
2: ่
0: ะ
2: ก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
0: อ
2: ้
0: าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเหรอ
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยที่อยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
0: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: กองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36และคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถในซอยรัชดา36พร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายชัยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณอู่ซ่อมรถภายในซอยรัชดาภิเษก36แยก11แขวงจันทน์เกษมเขตจตุจักรพร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรและผู้ช่วยอำนวยการเขตจตุจักรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ติดตามการระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 10:27 น.ก่อนจัดส่งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยราชพร้าวเข้าตรวจสอบพื้นที่พบเพลิงลุกไหม้อาคารอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทเต็มพื้นที่จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิและบางโพเข้าสนับสนุนการระงับเหตุในครั้งนี้ขณะที่ระหว่างการปฏิบัติงานเพลิงได้ลุกลามไปยังคอนโดมิเนียมข้างบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพพี่น้องประชาชนออกจากอาคารพร้อมควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามเพิ่มเติมโดยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลา 11:04 น.และเพลิงสงบเมื่อเวลา 11:20 น.ที่ผ่านมาในส่วนของการให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นสำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมณบริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ที่เกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยพร้อมทั้งจัดตั้งจุดปฐมพยาบาลและจุดแจ้งรับเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างละเอียดในครั้งนี้ต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายล่าสุดมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บรวมเป็น4นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่

0: อรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บและขอยืนยันว่าหน่วยงานความมั่นคงจะบูรณาการกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนในการติดตามผู้ก่อเหตุมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปสมุนรัฐขันทวินหุ่นรายงานค่ะ
1: สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่บ้านมิลป่านตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ยังคงเกิดการสู้รบอย่างหนักคุณเผยทูลสุขแว่นรายงานค่ะ
2: ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังทหารเมียนมาโดยมีการปะทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธหนักและอาวุธปืนเล็กบริเวณพื้นที่เมืองใหม่มิลป่านอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่เก้าตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเสียงได้ดังสนั่นถึงฝั่งไทยแต่ทีนี้การสู้รบดังกล่าวยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อฝั่งไทยซึ่งเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ราษฎรตามแนวชายแดนไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: หมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ผู้หญิงอายุ45บวกฟังให้ดีนะครับถ้าคุณเริ่มปวดเข่าลุกยากแล้วเดินเสียวขานี่อาจไม่ใช่แค่เมื่อยตามวัยนะครับนี่คือสัญญาณเตือนว่ากระดูกและหมอนรองกระดูกของคุณกำลังเสื่อมลงจริงๆครับผู้หญิงหลายคนคิดว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทนได้แต่ความจริงคือกระดูกที่ไม่ได้รับการดูแลจะเสื่อมเร็วขึ้นทุกปีนะครับวันนี้แค่ปวดอีกไม่นานก็อาจจะลุกจากเก้าอี้ลำบากและวันหนึ่งนะครับอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นในเรื่องที่คุณเคยทำเองได้ผู้หญิงวัยนี้ไม่ได้เจ็บแค่เข่าแต่เจ็บใจเพราะอยากไปไหนก็ต้องคิดอยากเดินอยากเที่ยวแต่ร่างกายไม่อำนวยคำถามสำคัญไม่ใช่คุณปวดมากแค่ไหนแต่คือคุณเริ่มดูแลกระดูกของตัวคุณเองแล้วหรือยังครับ
1: สั่งเลยอัลบาโลนคอลลาเจนคอลลาเจนสีทองขนาด 120,000 มิลลิกรัมทานง่ายวันละ2ช้อนตอนเช้าเสริมข้อเข่ากระดูกแข็งแรงข้อต่อดีเยี่ยมเพียง390บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อที่02-857-5119 02-857-5119

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตที่ติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
1: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่คนลูกทุ่งร้อยสามโดยอัลบาโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าเห็นผลชัดเจนโทร02 857 5119

0: สวัสดีค่ะแม่สุมนตอนนี้สุขภาพคุณแม่ในวัย86ปีเคยมีความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณแม่
1: ใช่ค่ะแต่ก่อนแม่เคยความดันสูงถึง270หมอตกใจมากเสี่ยงเสียชีวิต
0: แล้วคุณแม่สุมนได้ทดลองทานน้ำเห็ดมัชรูมพลัสเดือนแรกเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ความดันลดลงเหลือ120ในเดือนเดียวดีจริงๆค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเพราะน้ำเห็ดสกัดเป็นธรรมชาติ 100%
0: ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจทดลองทานมัชรูมพลัสทานเพียงวันละ1ซองก่อนนอนเพื่อลดความดันให้ลดลงลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโทรเลยที่02-857-5119 02-857-5119

0: ขอบคุณนะคะ
1: หอม
2: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
3: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
4: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
5: ทุ่ง Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
6: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร0895279933

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
5: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
5: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
5: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
6: ฮะ
5: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
7: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: บางสันคนร้ายก่อเหตุยิง1ศพบาดเจ็บ2ในวัดบึงทองหลางใช้ปืนลั่นไกปลิดชีพต่อหน้าแฟนสาวที่ห้องพักในซอยคูบอน27หลังตำรวจระดมปิดล้อมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตขณะที่แฟนสาวบางสันตำรวจช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนนำตัวสอบสวนราชทัณฑ์แจ้งปมป๋องทง2คนร้ายฆ่าฝังดิน5ศพที่จังหวัดชลบุรียืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดตำรวจสอบเข้มฟลุกขยายปมคดีฆ่าอำพราง5ศพทั้งเส้นทางกู้เงินแรงจูงใจด้านญาติของ3พ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าฝังดินไม่พอใจตำรวจทำงานล่าช้าทั้งที่แจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่การติดตามค้นหาไม่รวดเร็วเชื่อหากเร่งสืบสวนตั้งแต่แรกอาจช่วยลดความสูญเสียได้ตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการหลอกซ้อนลวงทลายขบวนการแก๊งผิวสีแฉกลโกงแบล็กมันนี่เปลี่ยนกระดาษดำให้เป็นเงินดอลลาร์ยึดกระดาษสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับเตรียมใช้พิมพ์เงินดอลลาร์ปลอมราว6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว200ล้านบาทตำรวจถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ไฟไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36แยก11กรุงเทพดับเพลิงกู้ภัยเข้าระงับเหตุฉีดน้ำสกัดเพลิงลามไปถึงคอนโดใกล้เคียงไฟเผาอู่เสียหายทั้งหมดเคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บกรุงเทพมหานครตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุสมอ.กวาดล้างสกุตชี่ของเล่นที่ไม่มีมอ.ก.เกือบ 20,000 ชิ้นรวมกว่า1ล้านบาทที่ตลาดสำเพ็งพบมีสารก่อมะเร็งเสี่ยงเกิดภูมิแพ้ผู้จำหน่ายผู้นำเข้ามีโทษทั้งจำทั้งปรับเตือนผู้ปกครองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมอ.ก.และ QR Code เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าผู้ที่สะพานลงพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับฟังปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลุ่มน้ำสาละวินเตรียมยกระดับสู่เวทีรัฐสภาอาเซียนเพื่อผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีปูทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารกรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักในภูมิภาคตะวันออกกลางเฝ้าระวังพร้อมติดตามข่าวสารใกล้ชิดหลังสถานการณ์มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจเกิดการโจมตีระลอกใหม่ย้ำขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสธนช.เตือน20จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่

0: เราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไป
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ด
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: The Hungry Years เสียงของ Dame Shirley Bassey หรือท่านผู้หญิง Shirley Bassey มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันอาทิตย์ที่เราอยู่กับบุคคลพิเศษ Sunday Special กับท่านผู้หญิงเอพิโซดที่45นะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของคู่หูของวงการอีกคู่หนึ่งนิวซิดาก้ากับฮาวเวิร์ดกรีนฟิลด์ตัวของนิวซิดาก้าเองนี่ก็เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีเล่นเปียโนแล้วก็แต่งเพลงด้วยแต่ท่านก็เป็นคนแต่งเพลงนี้คู่นี้ฮาวเวิร์ดกรีนฟิลด์กับนิวซิดาก้าก็เป็นผู้หูนักแต่งเพลงและศิลปินระดับตำนานของอเมริกันผู้สร้างสรรค์เพลงฮิตระดับวงการดนตรีป๊อปสากลมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะครับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960และ1970ผมเองในโชคดีได้มีโอกาสชมการแสดงสดของนิวซิดาก้า2ครั้งครั้งแรกเนี่ยที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนั้นเป็นช่อง3นำเข้ามาเราตัวเองก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในสัญญากับช่อง3ได้เรียนการแสดงกับอาจารย์สดใสพันธุมกมลและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายครั้งที่2นี้ได้ดูการแสดงของเขาที่ลาสเวกัสนิวซิดาก้ามาเป็น opening act ให้กับโจนริเวอร์สสแตนด์อัพคอมเมดี้ฝ่ายหญิงชื่อดังของอเมริกาในเวลานั้น The Hungry Years เป็นเพลงบัลลาดแนวป๊อปแจ๊สที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้งและทรงพลังเนื้อหาของเพลงบอกเล่าเรื่องราวการย้อนรำลึกถึงอดีตช่วงเวลาที่ยากลำบากและอัตคัดขัดสนในชีวิตคู่หรือช่วงวัยเริ่มต้นของการสร้างตัวที่เรียกว่า the hungry years คืออาจจะอดมื้อกินมื้อหาเช้ากินดึกทำงานกันหามรุ่งหามค่ำแต่ด้วยความรักและความมุ่งมั่นทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากอัตคัดขัดสนอะไรทั้งหลายมาด้วยกันต่างฐานะจนประสบความสำเร็จแต่พอมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้ตระหนักได้ว่าความรักและความผูกพันที่ครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเคยจับมือฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาด้วยกันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดและทำให้รู้ซึ้งถึงความหมายที่แท้จริงของความรักและในวันนี้วันที่มีทุกอย่างแล้วแต่ก็เหมือนยังจะต้องสร้างกันต่อไปภารกิจอะไรต่างๆมันรัดตัวกันไปหมดจนแทบจะทำให้ไม่มีเวลาให้กับกันเลยอยากจะกลับไปถึงวันเก่าๆวันที่อดๆยากๆแต่ว่าเราก็มีเวลาที่จะนั่งจับมือกันไม่เหมือนวันนี้ที่มีแต่ภารกิจเต็มไปหมดข้อคิดที่เราได้จากเพลงก็คือความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งความรักและความทรงจำมีค่ามากกว่าสิ่งของความสำเร็จอาจต้องแลกกับสิ่งสำคัญในชีวิตหากไม่รู้จักรักษาสมดุลคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับ hungry years ช่วงเวลาที่ยากลำบากขัดสน we climb the ladderladder ก็คือบันไดสื่อความหมายถึงการที่จะต้องตะเกียกตะกายก้าวต่อไปให้สูงขึ้นสูงขึ้นหรือประโยคนี้ building castles in the air castle in the air ก็คือความฝันที่สวยงามแต่มันไม่เป็นจริง carousel ม้าหมุนที่เราเห็นตามงานวัดนะครับใช้เปรียบกับชีวิตที่หมุนเวียนวนไปวนมาซ้ำๆเดิมๆเพลงขึ้นต้นด้วยประโยคAs simple, we made it to the top. เราไปถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ We went so high, we couldn't stop. มาสูงมากแต่คราวนี้หยุดไม่อยู่แล้วเราหยุดไม่ได้และคราวนี้เพลงก็พามาอยู่ในจุดปัจจุบัน I miss the hungry years. ตอนนี้นึกถึงวันที่ยากจนวันที่อดๆอยากๆกันละเพลง The Hungry Years ผลงานของนิวซิดาก้ากับฮาวเวิร์ดกรีนได้รับความนิยมจากหลากหลายศิลปินนะครับมีผู้ที่นำไปขับร้องใหม่บันทึกเสียงกันเอาไว้เป็นร้อยๆคนเลยรวมทั้งจอห์นนี่แมทติสและศิลปินอื่นๆ The Hungry Years เพลงที่สะท้อนคุณค่าของความรักความทรงจำและความเรียบง่ายของชีวิตมากกว่าความมั่งคั่งทางวัตถุตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้ได้มีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะ กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวนะครับและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอนำคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุวภาผ่องศรีในคราวเสด็จเยือนยุโรปวันนี้เราจะอ่านพระราชหัตถเลขาลงวันที่23เมษายนรศ116ตอนที่4ทรงพระราชนิพนธ์พระราชหัตถเลขาฉบับนี้ระหว่างที่ประทับอยู่ประเทศศรีลังกาการต้อนรับในเวลากลับก็เหมือนกับเวลาไปมีราษฎรมาสาธุมีพระมาอ่านแอดเดรสสวดชัยมงคลคาถาที่ซุ้มตกแต่งต่างๆกันฉันได้ถามพระถึงเรื่องห่มดองแลบอกว่าในเมืองเราไม่ได้ห่มเช่นนี้ในบ้านดูแกยอมรับออกมาเองทันทีว่าแต่นี้ไปจะห่มคลุมเห็นจะไม่รู้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดมากกว่าอย่างอื่นมีคนหนวดดกยาวถึงสะดือคนหนึ่งมาหาดูเป็นรอยเปราะๆเห็นเวลานอนจะต้องขอดเป็นที่นับถือกันว่าใครมีหนวดยาวดังนั้นดีหรือครึประการใดอยู่เล่ากันว่ามีคนหนึ่งยาวถึงตีนวันหนึ่งเผลอไปเดินเหยียบขาดแต่นั้นมาก็กล้าวเป็นมวยที่คางคู่กับมวยที่ท้ายทอยกลับมาถึงโกลัมโบบ่ายโมงเศษพักที่เรือนกุยินอีกกินกลางวันทำทุลเลขแจกของแจกลูกแล้วลงไปดูของฝีมือช่างเมืองนี้ที่ขอให้เจ้าพนักงานเขาพามาขายซื้อบ้างส่งไปบางกอกบ้างเอาไว้บ้างแต่รถที่ฉันว่าส่งไปให้เอียดเล็กนั้นติดมาเสียที่นี่เพราะมันยุ่งเต็มทีจะซื้อของก็ต้องปิดประตูทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ยุ่งย่ามอยู่เสมอไม่ต่ำกว่า300คนในใต้ถุนเรือนวันยังค่ำหลบเสียเป็นพื้นแต่จำเป็นต้องรับเพราะกรมน้ำกรมการเขามาช่วยแนะนำขอร้องเลือกต้นปาล์มต่างๆที่แต่ละเรือนซื้อส่งเข้าไปกรุงเทพแลอะไรอื่นๆ
1: พรุ่งนี้เรามาต่อพระราชหัตถเลขากันนะครับอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชลลี่แบสซี่ไปเริ่มต้นกันที่เพลง The Impossible Dream งานประพันธ์ของโจเดเรียนนักประพันธ์คำร้องชาวอเมริกันผลงานของเขานั้นลุ่มลึกแล้วก็เต็มไปด้วยปรัชญาเป็นจิตวิญญาณแห่งความอมตะของเพลงนี้เลยนะครับส่วนคนแต่งทำนองคือมิชลีกีตกวีชาวอเมริกันผู้สร้างสรรค์ทำนองที่เร่าร้อนกว้างขวางกลมกลืนกับความกล้าหาญของตัวละครดอนกิโยเต้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งสองท่านเนี่ยแต่งละครเพลงเรื่อง Man of La Mancha ซึ่งก็ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องดอนกิโยเต้มาเป็นละครบรอดเวย์ออกมาในปีพ.ศ.2508หรือ1965ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับแล้วก็แสดงติดต่อกันนาน5ปีรวม 2,329 รอบแสดงแล้วก็คว้ารางวัล Tony Awardสาขาละครเพลงยอดนิยมรวมทั้งหมด5รางวัลด้วยกันเพลง The Impossible Dream พูดถึงความภายในใจและก็ปฏิญญาทางจิตวิญญาณของตัวละครเอกดอนกิโยเต้เนี่ยใครๆก็มองว่าเขาเป็นชายผู้เพ้อฝันมุ่งมั่นตั้งปณิธานที่จะขวายคว้าความฝันอันเป็นไปไม่ได้คำร้องเนี่ยเป็นปณิธานอันแรงกล้าในการต่อสู้กับศัตรูที่ยิ่งใหญ่กว่าอดทนต่อความโศกเศร้าที่ทนยากกว่าและก็แก้ไขความผิดที่ไม่อาจจะแก้ไขได้แก่นของเพลงนี้ก็คือคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จแต่อยู่ที่การต่อสู้เพื่ออุดมคติอันสูงส่งต่างหากเพลงนี้จึงกลายเป็นบทสดุดีจิตวิญญาณแห่งความไม่ย่อท้อของมนุษยชาติ
0: และเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอุดมคตินิยมแบบอเมริกันเราจะเห็นคำศัพท์ในเพลงนี้นะครับใช้ prefix un un มาเติมหน้าได้อย่างชาญฉลาดให้โครงสร้าง verb ง่ายๆเลยนะครับ to ตั้งแต่ประโยคแรกของเพลง to dream the impossible dream ฝันถึงความฝันที่มันเป็นไปไม่ได้ to fight the unbeatable foe ต่อสู้ศัตรูผู้ไม่มีวันพ่ายแพ้ to bear the unbearable sorrow จะอดทนต่อความโศกเศร้าที่ทนทานไม่ได้ไม่มีใครทนได้แล้วก็ประโยคอื่นๆเปรียบเทียบมีโอ้โหสุดยอดนะครับทางไวยากรณ์ to ตามด้วย verb ช่องที่1ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษแสดงจุดประสงค์หรือส่วนเติมเต็มของประธานแต่ในทางวาทศิลป์โครงสร้างแบบขนาดนี้ทรงพลังอย่างยิ่งและก็สื่อถึงปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ร้องหรือผู้ที่พูดด้วยนะครับ The Impossible Dream เป็นเพลงที่ศิลปินหลากหลายนำไปบันทึกเสียงกันไว้อีกเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Frank Sinatra หรือ Elvis Presley ศิลปินเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเป็นร้อยประเทศไทยของเราเพลงนี้ก็ได้ถูกใส่คำร้องเป็นภาษาไทยกลายเป็นเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงที่2 The Joker เพลงที่3 The Ladies is a Tramp และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย The Last Man in My Life

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHzในบ่ายเย็นวันอาทิตย์แบบนี้เราอยู่กับบุคคลพิเศษเดมชิลีแบสซี่หรือท่านผู้หญิงชิลีแบสซี่ในเอพิโซดที่45นะครับเราพาคุณผู้ฟังเดินทางมากับเพลงที่ท่านได้บันทึกเสียงเอาไว้จนถึงเพลงที่ขึ้นต้นด้วยอักษร T Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์5โมงถึง6โมงเย็นที่นี่ FM 94.5 MHz และทางสุชาติ radio.com ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ทุกเวลาไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกไม่มีการเก็บข้อมูลไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่จัดว่าเป็นอวัยวะที่33ของทุกๆท่านในยุคนี้นั่นก็คือมือถือสมาร์ทโฟนทั้งหลายหรือจะบนแล็ปท็อปหรือบนคอมพิวเตอร์ของท่านก็ได้นะครับวันนี้ Beautiful Music เตรียมเพลงไว้เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างในช่วงนี้ปกติแล้วเราจะเตรียมไว้4แต่วันนี้จะเป็น5เพราะว่ามี2เพลงที่เป็นสั้นๆและก็เป็นเพลงคู่ขนานกันหลังจากที่ท่านผู้หญิงชิลีแบสซี่ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับจากการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอน Goldfinger ในปีพ.ศ. 2507ในปี 2508ท่านก็ได้รับเชิญร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Liquidator เป็นภาพยนตร์สายลับสยองขวัญคล้ายๆกับเจมส์บอนด์ด้วยเหตุนี้ The Liquidator จึงถูกมองว่าเป็นผลงานที่พยายามเลียนแบบความสำเร็จของเจมส์บอนด์แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคือเป็นคนสองอารมณ์ที่แตกต่างกันผ่าน2เวอร์ชั่นของเพลงโดยเป็นเพลง The Liquidator กับเพลง My Liquidator The Liquidator เป็นเวอร์ชั่นหลักที่มีจังหวะหนักแน่นดนตรีดุเดือดและ My Liquidator เป็นเวอร์ชั่นแบบโรแมนติกนุ่มนวลกว่า The Liquidatorพูดว่าเป็นผู้ชำระบัญชีหรือนักฆ่ามืออาชีพก็ได้นะครับที่น่ากลัวแล้วก็คาดเดาไม่ได้เพราะเป็นเหมือนยางลบที่จะลบคุณออกจากโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็กวาดทรัพย์สินและอาจจะยึดภรรยาคุณไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเสน่ห์เย้ายวนจนผู้หญิงต้องหลงไหลแม้แต่สับเปลือกก็ยังปฏิเสธไม่ได้ตัวผู้ชำระบัญชีนะเป็นคนที่เจ๋งสุดๆเพลงนี้จึงเป็นเหมือนกับการล้อเลียนนิดๆนะครับสำหรับภาพยนตร์สายลับอย่างมีอารมณ์ขันถ้าเปรียบเทียบกับในยุคใกล้เคียงกันกับปัจจุบันนี้ก็ทำให้ผมนึกถึง Austin Powers ส่วนเวอร์ชัน My Liquidator นั้นเป็นด้านสว่างนั้นแบบดูเย้ายวนทำให้สาวๆนั้นอดใจไม่ได้เลยสาวๆก็จะยกย่องชื่นชมว่าไม่มีใครทำอย่างที่คุณทำได้สัมผัสของ My Liquidator ทำให้เกิดความปรารถนาอันแรงกล้าแม้จะรู้ว่าความรักของเขานั้นมันไม่มีวันจริงแต่เธอก็ยอมจะเป็นทาสของเขาแหละด้วยเสน่ห์ที่เย้าหยวนและเร่าร้อนของ My Liquidator ผมก็เลยขอหยิบทั้งสองเพลงนี้มาให้ฟังต่อกันเลยนะครับThe Liquidator และตามด้วย My Liquidator ทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองของ Lalo Schifrin ผู้แต่งเพลงประกอบซีรีส์ Mission Impossible Lalo Schifrin ท่านบอกว่าอิทธิพลในการแต่งเพลงของท่านนั้นได้รับมาจากเฮนรี่ เมนซินีและดุกเอลลิงตันและเบิร์ตบาร์คราคส่วนคนใส่คำร้องก็คือปีเตอร์คาเลนเดอร์ก็เคยเขียนคำร้องให้กับเพลงดังๆอย่าง The Ballad of Bonnie and Clyde เพลง Billy Don't Be a Hero และ I Did What I Did for Maria เป็นต้นครับเพลงที่3คือ The Living Tree และเพลงที่4คือ The Look of Love ปิดท้ายกันที่ The Love of Mine จัดไป5เพลงเสียงของท่านผู้หญิงชลิดาซี่ครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music เตรียมเพลงไว้คุณฟัง 15-16 เพลงทุกวันนะครับวันนี้ก็จะเยอะหน่อยเพิ่มมาอีกเพลงหนึ่งแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพลงที่เตรียมไว้ให้ฟังทุกวันเนี่ยจะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงหรอกครับนอกจากว่าจะมีการถ่ายทอดในช่วง 5:00 นถึง 6:00 นเย็นแล้วทางสถานีเขาชดเชยให้ตอน 3:00 นอันนี้ค่าจะเปิดปล่อยไปเรื่อยเลยอันนั้นถึงจะได้ฟังครบแต่ปกติแล้วก็จะไม่ครบละครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ฟังครบจบทุกเพลงทุกวันนะครับต้องไปที่ suchardradio.com suchardradio.com ที่นี่เราจะมีรายการย้อนหลังที่เคยออกอากาศไปแล้วให้คุณได้ฟังย้อนหลังกันได้อย่างเต็มอิ่มไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตให้คุณเข้าถึงได้ทุกเวลาทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ครับอีก3เพลงเสียงของท่านผู้หญิงเชลลี่บาซี่เริ่มต้นกันที่ The Magic Is You เป็นบทเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและอิสระโดยเนื้อหานี้ไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวโดยใดโดยตรงนะครับแต่ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกและอารมณ์ผ่านมุมมองของตัวละครที่เปรียบเสมือนกับชาวยิปซีในจิตวิญญาณแกนหลักของเพลงก็คือการเฉลิมฉลองให้กับอิสรภาพความอิสระและการใช้ชีวิตตามเสียงเรียกร้องของหัวใจโดยไม่ผูกมัดกับใครหรือสิ่งใดเป็นพิเศษเนื้อเพลงพรรณนาถึงตัวละครที่มีอิสระทางความคิดชอบท่องเที่ยวและรู้สึกถึงเสียงเรียกจากที่ใดสักแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปซึ่งเสียงเรียกนี้เปรียบเสมือนสัญชาตญาณและความปรารถนาภายในที่ไม่อาจปฏิเสธได้เสียงของท่านผู้หญิงชลิบาซีที่เปี่ยมด้วยพลังและการเน้นเสียงหนักแน่นช่วยตอกย้ำความหมายของเพลงให้ความรู้สึกถึงความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างอิสระมันเป็นการยืนยันว่าเวทมนต์หรือมนต์ขลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวของเราเอง The Magic Is You เพลงที่2 The Man That Got Awayและปิดท้ายช่วงนี้ด้วย The Nearness of You

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่

0: สบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาค่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาค่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
0: 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมา

0: หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

ถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: รับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะรายการเคาะข่าวค่ำเรามีทุกวันนะคะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการนะคะที่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเคาะข่าวค่ำกันได้ก็ผ่านเข้าไปใน Facebook นะคะสถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันแล้วก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม้ว่าจะต่อเนื่องกันนะเพราะว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนเองก็หยุดกันยาวทีเดียวนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นนะของการทำงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่ทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนนี้นะฮะก็คงจะรู้สึกเศร้าสลดทีเดียวก็คือการเสียชีวิตของพี่น้องชาวรัสเซียนะคะที่เกิดจากการฆาตกรรมรวมถึงพ่วงไปถึงครอบครัวของคนไทยนะฮะทั้ง3คนพ่อแม่ลูกนะคะที่มาจากฝีมือนะคะของฆาตกรอำพรางนะคะศพนะคะก็คงจะเป็นแก๊งเป็นขบวนการนี้นะคะที่ทุกท่านคงจะทราบกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะวันนี้เองนะคะทางคุณกันจอมพลังเนี่ยได้พาญาติของครอบครัวชาวไทยนะคะที่เสียชีวิตทั้ง3รายด้วยกันแล้วก็เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมแล้วก็ถูกฝังอำพรางศพนะคะไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนะคะในจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าญาติเนี่ยติดใจที่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีคนหายแล้วแต่ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ชี้แจงความคืบหน้าของคดีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้รับทราบนะคะจากเจ้าหน้าที่เป็นขั้นตอนทีเดียวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการตรวจสอบหลายต่อหลายครั้งในการเข้าบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าก็พบมูลเหตุการจูงใจก็คือเรื่องของหนี้สินนะที่ครอบครัวนี้เนี่ยมีหนี้สินอยู่นะคะแต่พอหลังจากฟังคำชี้แจงจากตำรวจเนี่ยญาติพี่น้องก็บอกว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นระดับหนึ่งนะฮะเพราะได้ทราบถึงการสืบสวนสอบสวนที่มีมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ขาดการสื่อสารกับครอบครัวแล้วขนาดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษนะกับกระบวนการต่างๆที่มันล่าช้าออกไปนะคะแต่ก็ยังคงมีเสียงเรียกร้องนะคะจากสังคมนะคะให้มีการดำเนินคดีนะคะถึงขั้นมีในโลกออนไลน์เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะคะที่เรียกร้องว่ากลุ่มขบวนการฆาตกรรมนะคะฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยนะควรจะให้มีการโทษนะคะกลับมาในเรื่องของการประหารชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบื้องต้นเองก็มีเสียงเรียกร้องอยากให้คดีนี้เนี่ยเป็นบทเรียนเกี่ยวข้องกับการรับแจ้งบุคคลสูญหายในอนาคตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าผู้ที่รักษากฎหมายเนี่ยไม่ควรเพิกเฉยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานเพราะว่าเนื่องจากในคดีนี้เนี่ยนอกจากทางฆาตกรเนี่ยได้สังหารครอบครัวคนไทยทั้ง3คนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุนะคะกับพี่น้องชาวรัสเซียใช้เวลาห่างกันเนี่ยเพียงระยะเวลาไม่นานนะคะก็เลยหวังว่าจะให้เป็นบทเรียนนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในการแก้ไขปัญหาในขณะเดียวกันวันนี้นะคะก็ยังมีเหตุการณ์นะที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นเรื่องที่นะคะมีการหยิบยกเข้ามาพูดคุยก็จะทราบว่าเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีมตินะคะออกมาแล้วนะคะว่า6ข้อด้วยกันในการที่จะหาวิธีในการดับไฟใต้ด้วยกันนะคะเรื่องของการทบทวนการเจรจากับกลุ่มขบวนการ นะในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ด้วยส่วนวันนี้นะฮะก็มีคนร้ายเนี่ยลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไปอีก2รายด้วยกันนะคะแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาก็สนที่กำลังแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะก็เลยสามารถที่จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายแล้วก็เร่งติดตามอีก2รายด้วยกันนะคะเพราะว่าคนที่เร่งติดตามตอนนี้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นเหล่านี้กันค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Cash for Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Cash for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Cash for Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: ความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมอำพรางศพผู้เสียชีวิต5รายนะคะแล้วก็ยังมีประกอบด้วยชาวรัสเซีย2รายแล้วก็ครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกนะคะหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายด้วยกันนะคะชื่อของนายป๋องหรือนายคณาเกิดทองนี่นะคะเป็นชื่อที่ถูกนำมาพูดถึงในสังคมมากที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็กระแสเรียกร้องนะคะเพื่อที่จะให้มีการดำเนินคดีนะคะกับผู้ต้องหาทั้ง4รายถึงขั้นรุนแรงในการประหารชีวิตวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการเบิกตัวนายชัยนันท์หรือฟุกนะคะ1ใน4ผู้ต้องหารายนี้มาสอบปากคำเป็นเวลา3ชั่วโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะทางผู้ต้องหาเองเนี่ยบางคนเนี่ยเคยให้ข้อมูลนะคะกับเจ้าหน้าที่ในลักษณะที่ระบุว่าอาจจะมีการก่อเหตุรุนแรงมากกว่า2คดีนี้และอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึง5รายมากกว่า5รายด้วยกันแต่พอเอาในฟุกมาสอบสวนก็ให้การปฏิเสธนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เลยควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนตอนที่นำตัวมาสอบสวนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็จำกัดบุคคลไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะยังมีการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยเพื่อที่จะขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของคนไทยทั้ง3รายด้วยกันนะคะที่เสียชีวิตว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นทางการกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการทวงหนี้หรือว่าแรงจูงใจที่อาจมีการเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3พ่อแม่ลูกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในขณะเดียวกันนะวันนี้คุณกันจอมพลังเนี่ยก็ได้นำญาติของครอบครัวชาวไทยทั้ง3รายด้วยกันนะคะพ่อแม่ลูกเนี่ยนะที่ตกเป็นเหยื่อคดีฆาตกรรมและถูกฝังอำพรางศพเนี่ยเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจระดับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่นะคะเพื่อขอรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามคดีบุคคลสูญหายหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าใดๆเลยนะคะก่อนจะมาทราบภายหลังว่าผู้สูญหายทั้ง3รายด้วยกันนั้นถูกฆาตกรรมนะคะวันนี้พันตำรวจเอกวสุรัตชัยธีราภัทรนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ยืนยันว่าหลังรับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายเนี่ยตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับไปเพียงแต่รายละเอียดเชิงลึกบางส่วนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามีความกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของรูปคดีนะคะหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยได้รับแจ้งนะการหายตัวไปของพ่อแม่ลูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้เข้าตรวจสอบบ้านพักเนี่ยหลายครั้งทั้งกลางวันกลางคืนแต่พบว่าภายในบ้านเนี่ยยังมีไฟเปิดอยู่มีผู้ที่มาให้อาหารสุนัขมีรถกระบะจอดอยู่ตามปกติมีเพียงรถจักรยานยนต์ที่หายไปพร้อมกับสมาชิกทั้ง3คนนะคะแล้วก็ยังพบเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินภายในบ้านพักทำให้ช่วงแรกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตั้งสมมติฐานการสืบสวนไว้หลายแนวทางรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้สูญหายเนี่ยอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่จากปัญหาหนี้สินหรือมีบุคคลเข้ามาทวงหนี้โดยย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางการสืบสวนนะคะไม่ใช่ข้อสรุปของผู้เสียชีวิตที่หลบหนีไปนะคะต่อมานี่นะก็ยืนยันว่าชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีข้อมูลของกลุ่มนะคะที่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังขาดหลักฐานสำคัญนะคะบางประการจนกระทั่งได้รับข้อมูลคดีของพี่น้องชาวรัสเซียจึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายค่ะทำให้สามารถจับกลุ่มนะคะกลุ่มผู้ที่เป็นฆาตกรได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะคะกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเป็นสายข่าวมีความใกล้ชิดกับตำรวจมาก่อนหรือไม่นะทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่กับผู้กำกับสถานการสืบสวนสอบสวนชลบุรีเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหานี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นการกระทำความผิดนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้นี่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะแต่ก็ยอมรับนะว่าบ้านพักของครอบครัวพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ป่ามีที่รกร้างจำนวนมากประกอบกับถนนสาย331นะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็ยังไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้การสืบสวนสอบสวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว3พ่อแม่ลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปก็จะผลักดันให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบไฟส่องสว่างเพื่อป้องกันการก่อเหตุและอำพรางศพที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะในขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังจากรับฟังคำชี้แจงของตำรวจก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งเพราะทราบว่ามีการสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าขาดการสื่อสารกับครอบครัวแล้วก็ยอมรับคำขอโทษของตำรวจแต่ก็ยังคงเรียกร้องให้การดำเนินคดีเนี่ยกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องนะหรือว่ากลุ่มฆาตกรเหล่านี้เนี่ยนะคะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและขอให้ใช้คดีนี้เป็นบทเรียนในการแจ้งบุคคลสูญหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรละเลยเลยนะคะแล้วก็ควรเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อไม่ให้เกิดการก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะคะทางมูลที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ได้มีการนิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธ โชติโกหรือว่าหลวงพี่เอ็กเนี่ยเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามนะคะไปประกอบพิธีทำบุญบริเวณหลุมศพจุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง5รายด้วยกันนะฮะแล้วก็หลวงพี่เอ็กเนี่ยบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงานแล้วก็เชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยให้ภารกิจค้นหาผู้เสียชีวิตสำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องทราบว่าทุกคนนั้น อยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นอย่างมากทีเดียวเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลมานะคะถึงจุดนะที่ฝังศพเพียงแค่ต้นมะพร้าวหรือว่าแนวคลองเท่านั้นนะสภาพพื้นที่เนี่ยหลังจากระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงจนแทบจะไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเนี่ยนะก็ เบื้องต้นเองทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ค้นหาในพื้นที่ป่ารกร้างติดต่อกันหลายวันทีเดียวนะคะเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกันทำให้ต้องมีการใช้นะคะพลังนะในการตรวจสอบหลายจุดก่อนจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริงนะฮะก็ถือได้ว่าเป็น เหตุการณ์นะคะที่คนไทยทั้งประเทศนี้ก็รู้สึกเศร้าสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดเนี่ยก็สั่งให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐนี่นะรับมือกับสถานการณ์ข่าวสารจากคดีสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตถึง5รายในจังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่นะฮะกระทบความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นก็ลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียนะคะแล้วก็ย้ำจุดยืนว่าประเทศไทยนั้นไม่สนับสนุนนะคะการกระทำความผิดในคดีอุชกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยจะไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุชกันจะสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำยืนยันว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษนั้นเป็นดุลพินิจของศาลค่ะก็เป็นกระแสเรียกร้องที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรทีเดียวในโลกออนไลน์นะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีแล้วก็การเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตนะคะมาปิดท้ายกันในเบรกนี้นะคะวันนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่นะคะในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปรากฏว่าคนร้ายนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้วยกันหลังจากนั้นก็ได้หลบหนีไปนะคะเบื้องต้นเองทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุณบุญช่วยหอมยากเย็นนะคะลงพื้นที่นะคะในอบต.ตำบลไพวันนะคะแล้วก็สนที่กำลังกับตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านนะคะชุดรักษาความปลอดภัยนะคะจนสามารถสกัดกั้นเส้นทางการหลบหนีของเจ้าหน้าที่นะคะสามารถที่จะนะคะควบคุมตัวนะคะบุคคลที่ต้องสงสัยเอาไว้ตรวจสอบถึง3รายด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ยังมีบุคคลที่ต้องสงสัยหลบหนีอยู่ในพื้นที่ป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังรวมทั้งสิ้นถึง54นายด้วยกันร่วมกับกำลัง3ฝ่ายกลับชับพื้นที่ดำเนินการตรวจพ้นตามแผนยุทธการนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือใครมีเบาะแสก็โท ทรมาได้ที่สายด่วนกอรมน.1341ทันทีนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะ
11: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอฮิตรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮิตรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
0: ้เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3และ4สิงหาคมจะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็จะไปร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum นะคะซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอินโดนีเซียนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและผลักดันโอกาสในการลงทุนระหว่าง2ประเทศในโอกาสนี้ก็จะมีการเข้าหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยนะคะนายบราโบโวซูบิยันโตนะคะแล้วก็นับว่าเป็นการเยือนในรอบ15ปีนะคะของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ห่างหายกันไปนะคะก็จะเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยในครั้งนี้นี่นะคะทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีความหวังว่าจะเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะคะที่จะไปสู่ความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการศึกษาเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจจำนวน280ล้านคนนะคะมากที่สุดในอาเซียนจึงเชื่อว่าจะเป็นตลาดขนาดใหญ่และก็แหล่งลงทุนสำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงวันนี้นะคะก็มีการรายงานนะคะถึงการจำหน่ายบอนด์ Connect Platform นะคะที่กำหนดวงเงินการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทนะเบื้องต้นเองเนี่ยเขาบอกว่าพันธบัตรออมพัดจำนวนนะคะวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80 สตางค์ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีนะคะคลังเนี่ยจะออกขายทุกเดือนปรากฏว่าล็อตแรก 2,000 ล้านบาทเนี่ยมีพี่น้องประชาชนสนใจอย่างล้นหลามค่ะจองหมดภายใน21วินาทีค่ะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะแปลว่าคนไทยเนี่ยก็ยังคงมีเงินเก็บอยู่กันเยอะทีเดียวนะคะและในวันพรุ่งนี้ 3-5 สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการนำพันธบัตรรัฐบาลออนพลัสเนี่ยนะคะออกมาจำหน่ายนะคะให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พลาด21วินาทีนี้ไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้มีการจองพันธบัตรออมพลัสเนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็สามารถจองผ่านบรอนคอนเน็กได้นะคะหรือไม่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่สนใจนะคะก็ไปเลือกลงทุนกันได้นะคะเพราะว่า เขาบอกว่าคนที่จองยอดต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสสูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่นะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องการให้ประชาชนเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่ สูงขึ้นนะแล้วก็คงที่ด้วยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันบ้างนะฮะวันนี้ทางพรรคประชาชนเขาจัดสัมมนาส.ส.แล้วก็เครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชนนะที่เกิดขึ้นนะคะก็เบื้องต้นเองนี่นะก็จัดมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แถวบางนานะคะวันนี้ช่วงหนึ่งของงานสัมมนาคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานี่นะก็ให้กำลังใจกับบรรดาส.ส.แล้วก็บรรดาสมาชิกพรรคด้วยนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณพิธาบอกว่าสมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคจะสร้างขึ้นทั้งการได้ส.ส.เพิ่มในหลายพื้นที่และการขยายฐานการทำงานในกรุงเทพมหานครและมีประธานสภากทม.ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยโดยย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามถอยและขอมีความมั่นใจเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึงพรรคจะมีความพร้อมเพรียงที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะคุณพิธาเองเนี่ยก็ให้กำลังใจบอกว่าขอให้สมาชิกทุกคนนั้นเชื่อใจกันทำงานเป็นทีมและยึดหลัก Your problem is my problem ปัญหาของคุณก็คือปัญหาของฉันค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณวิรยุทธ์กาญจนชูฉัตรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บางช่วงบางตอนเองพูดเรื่องของระบอบสีน้ำเงินบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการผสมผสานระหว่างเครือข่ายบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์กลไกราชการและกลุ่มเทคโนแครดที่เข้ามาสร้างความชอบธรรมในการบริหารประเทศแม้ว่าเครือข่ายบ้านใหญ่กับกลุ่มเทคโนแครดจะมีแนวคิดวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถประนีประนอมอยู่ร่วมกันภายใต้โครงสร้างอำนาจเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นก็ให้กำลังใจพรรคนะคะในการเดินหน้าทำงานต่อไปนะคะมาดูเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะฮะเขาประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านระลอกใหม่นะคะโดยเบื้องต้นเองบอกว่ามีการเรียกร้องทั้งประเทศในแถบตะวันออกกลางนะคะแล้วก็อิหร่านด้วยนะเบื้องต้นเองเนี่ยทรัมป์ก็ยื่นข้อเสนอว่าอิหร่านจะต้องทำข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งโดยเร็วแล้วก็เนื้อหานั้นจะต้องครอบคลุมถึงเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านตอบโต้ทันทีว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้บอกเลยนะคะว่าไม่เคยร้องขอให้สหรัฐยกเพิกแผนโจมตีเลยแล้วบอกว่าทรัมป์เองเนี่ยเป็นคนที่โกหกเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามวันนี้ทางกรมการกงสุลของประเทศไทยก็แจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในแถบภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็แนะนำคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประกาศของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใครประสงค์จะขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือว่าขอความร่วมมือนะคะในการช่วยเหลือนี้ก็ติดต่อได้ที่สถานกงสุลในพื้นที่นะคะอ้าวช่วงนี้ก็มีการประกาศเรื่องเฝ้าระวังฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมขังวันที่2และ4สิงหาคมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าระวังด้วยเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วข้อข่าวข้ามดิฉันและชญวันดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57
1: วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรระหว่างทรงพระดำเนินไปยังพิธีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงยังพิธีประทับพระราชอาทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจำนวน2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heart พร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองสำหรับงานโครงการหลวง57จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจมูลนิธิโครงการหลวงเสมอมานอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลาเกือบ6ทศวรรษจนเกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงสู่การส่งเสริมไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อสร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนพร้อมจัดแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจดอกใหญ่สีเหลืองปลายกลีบชมพูที่อนุรักษ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และอ่างค้างพืชหาชมยากจากเทือกเขาแอลป์อย่างเอเดลไวส์และเจนเทียนที่วิจัยจนปลูกสำเร็จในไทยรวมถึงผลิตเด่นจากงานวิจัยที่กินได้และใช้ประโยชน์ได้จริงเช่นมะเขือเทศผลโตถั่วแขกสีม่วงแตงเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลาเวนเดอร์สำหรับปีนี้มีการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่จากงานวิจัยโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนางมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมาเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569มีจุดเด่นคือดอกใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่เปลี่ยนเฉดสีตามอุณหภูมิได้กลีบซ้อนประณีตกลิ่นหอมละมุนลำต้นแข็งแรงเหมาะเป็นไม้ตัดดอกคุณภาพสูงควบคู่กับการจัดแสดงนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจัดแสดงการผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เกษตรอาหารแห่งอนาคตและการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพยากรอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานโครงการหลวง57ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทันในโครงการกำลังใจจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทันจากเรือนจำกลางนครปฐม มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างค้างชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกแลตเมลอน101ไอศกรีมอะโวคาโดสวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างยั่งยืนอันยังประโยชน์ต่อทั้งประชาชนในประเทศและมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569

0: เสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุหลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีที่ไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพ

ำหรับการประคมย่ำยามในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประคมทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาการปฏิบัติหน้าที่เวลา 19:00 น. นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจะมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถประจำปี2569ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับ33องค์กรภาคีเครือข่ายจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและด้านการเกษตรพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนและการจัดแสดงนิทรรศการของไตรมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังมาจำหน่ายด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจในทุกมูลนิธิเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการทำเกษตรแบบง่ายภายในครัวเรือนการประกวดไม้ประดับและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงตลาดนัดต้นไม้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันโรจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดพังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบัวทองและวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์และสวดถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สถัปกรและอนุโมทนาสำหรับบทสวดถวายพรพระคือชุดบทสวดที่พระสงฆ์นิยมสวดก่อนฉันภัตตาหารในพิธีทำบุญต่างๆประกอบด้วยบทสำคัญหลักได้แก่บทอิติปิโสเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณบทพาหุงหรือพุทธชัยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะ8ประการของพระพุทธเจ้าเหนืออุปสรรคและหมู่มารและบทมหาการุณิโกใช้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบทถวายพรพระนี้โดยมากนิยมเรียกกันว่าการสวดพาหุงมหากาทั้งนี้หากเป็นพิธีทำบุญหลังช่วงเวลาเพลไปแล้วจะไม่มีการสวดถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีวัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียรและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดบางไทรวัดห้วยทรายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชันจำกัดครอบครัวโกสายกานนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่และวัดบางแพรกรวมถึงวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.คณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัทบุลเลตมาสเตอร์จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายนรากรมุกดาประดับพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิบริษัทวรรณาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัด3ภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีสโมสรไลออนส์ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครอบครัวโกศยากานนท์บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดและมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนอกจากนี้ที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจำนวน 3,500 ชุดด้วยกว่า4ทศวรรษแห่งพระปณิธานด้านวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมศรีสว่างควาดวรคติยาราชนารีได้ล้อมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างความมั่นคงทางยาและการแพทย์ของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและวางรากฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของชาติอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนตามรอย4ทศวรรษพระปณิธานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

แห่งพระปณิธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่นวัตกรรมเพื่อคนไทยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนก่อกำเนิดเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แห่งนี้ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีเพียงเป็นอาคารแต่หากได้รวบรวมพระกรุณาธิคุณพระเมตตาพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งทุ่มเทพระวรกายติดต่ออันยาวนานเพื่อส่งสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยมาถึง40ปีค่ะ

0: ทศไทยจะมีความมั่นคงทางยาได้อย่างไรหากไม่มีคนสร้างองค์ความรู้ของเราเองก่อนที่คนไทยจะได้ใช้ยาที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทยก่อนที่ห้องปฏิบัติการจะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ก่อนที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีพระวิสัยทัศน์หนึ่งที่มองเห็นอนาคตไกลกว่าวันนี้และเมื่อวิทยาศาสตร์คือพระเมตตาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมุทรที่พระองค์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขอีกทั้งทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างเพียงอาคารวิจัยแต่ทรงสร้างโอกาสในการมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนทุกพระกรณียกิจล้วนมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และทุกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้พระปณิธานย่อมมีคุณค่าต่อการส่งต่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยภารกิจของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคณะผู้บริหารทีมผลิตสารคดีใต้ร่มพระบารมีผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อศึกษาพระกรณียกิจและการดำเนินงานเพื่อให้การสืบสารพระปณิธานของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ได้สมพระเกียรติและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งส่งก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อสร้างผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดประตูสู่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หากเป็นการเปิดประตูแห่งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดพระวิสัยทัศน์พระปณิธานอันยาวไกลของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผ่านผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษทุกเรื่องราวแห่งพระปณิธานผ่านภาพแห่งความทรงจำที่บันทึกการทรงงานตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ส่งเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์คือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาพที่ปรากฏบนจอล้วนสะท้อนเส้นทางแห่งความเพียรพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงวางรากฐานงานวิจัยของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนและองค์ความรู้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้พระเมตตาสามารถเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความจริงจากห้องทดลองเล็กๆสู่ระบบวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศจากงานวิจัยสู่การรักษาชีวิตประชาชนจากพระปณิธานอันแน่วแน่สู่อนาคตแห่งความมั่นคงทางยาของประเทศไทยสิ่งที่ได้ยินจากนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แต่ละท่านจึงไม่ใช่เพียงการเล่าผลงานวิจัยของตนเองแต่คือคำตอบของพระปณิธานผู้ทรงอุทิศพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะเพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสมดังที่ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้เมื่อ40ปีก่อนในวิดิทัศน์สิ้นสุดลงการเดินทางตามพระปณิธานจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงจากห้องปฏิบัติการหนึ่งสู่อีกห้องปฏิบัติการหนึ่งจากนักวิจัยรุ่นบุกเบิกสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกค คนต่างร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการค้นคว้าทดลองและสร้างสรรค์องค์ความรู้จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางยา
1: ต้องด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงมุ่งมั่นในการอุทิศพระองค์เองนะครับในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุตั้งแต่ปี2547นะครับตั้งแต่ไข้หวัดนกทำให้เรารู้ว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีความมั่นคงทางด้านยานะครับจนกระทั่ง เราสามารถที่จะผลิตยาตัวแรกของประเทศไทยที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่สามารถผลิตยาชีววัตถุได้ตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ต้นแบบพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนากระบวนการวิเคราะห์คุณภาพจนขยายขนาดการผลิตแล้วก็ขึ้นทะเบียนได้สำเร็จ
2: ท่านทรงอยากให้มีระบบนิเวศที่จะสร้างทั้งบุคลากรทั้งสถานที่ทั้งความรู้นะคะที่เราจะสามารถพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุได้เองภายในประเทศสิ่งเหล่านี้ทางผู้บริหารของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำพระนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะคะสร้างทีมงานนักวิจัยถึงวันนี้เนี่ยเราก็ได้ประสบความสำเร็จที่ได้พัฒนายาตัวแรกนะคะที่เป็นชีววัตถุทัสซูซูแมปซึ่งสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดรวมทั้งมะเร็งเต้านมค่ะ
0: ทุกก้าวเดินที่ผ่านห้องปฏิบัติการทุกชิ้นงานวิจัยทุกนวัตกรรมที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นผลจากพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งอุทิศพระองค์เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยืนหยัดบนความมั่นคงทางยาได้ด้วยศักยภาพของตนเองและทุกนวัตกรรมที่เกิดขึ้นล้วนย้อนกลับมาสู่เป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดียิ่งขึ้นเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้คือพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นใช้วิทยาศาสตร์รับใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนต่างร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระปณิธานผ่านการค้นคว้าทดลองและสร้างสรรค์องค์ความรู้จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศทั้งทางด้านการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางยาการเดินทางในวันนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นหากคือจุดเริ่มต้นของการนำองค์ความรู้และเรื่องราวแห่งพระกรณียกิจไปถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณและได้เห็นคุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ส่งสร้างไว้เพื่อประเทศชาติเพราะการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นเพียงบันทึกเรื่องราวในอดีตหากคือการส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณพระปณิธานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทยตลอด
3: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แห่งนี้นะคะสะท้อนถึงพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีด้วยทรงวางพระนโยบายให้มุ่งวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุโดยไม่พึ่งพาการนำเข้าหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้ประสบความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้กับวงศ์สกลนิกรชาวไทยสร้างความมั่นคงทางยาให้กับคนไทยและประเทศไทยด้วยสถานที่แห่งนี้ได้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ให้กับคนไทยและสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนและแท้จริงสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้นคนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรวบแล้ว3คนร้ายยิงตำรวจ2นายเสียชีวิตที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งติดตามอีก2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายพร้อมสั่งการให้อำเภอตากใบบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหารปิดล้อมตรวจค้นและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างรัดกุมโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบุคคลต้องสงสัยไว้ได้3รายส่วนอีก2รายยังคงหลบหนีทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและงดเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายหรือความเคลื่อนไหวของกำลังเจ้าหน้าที่และหากพบบุคคลยานพาหนะหรือสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใกล้บ้านหรือสายด่วนกอรมน.1341ทันทีกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานความมั่นคงต่อต้านภัยทางทะเบียนสกัดบัญชีม้าโนมินีรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานงานปฏิบัติการด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิสัญชาติการสวมสิทธิคนไร้สัญชาติรวมไปถึงการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรือการถือครองทรัพย์สินหรือดำเนินธุรกิจในลักษณะโนมินีได้ก็จะกระทบต่อความมั่นคงและสิทธิของประชาชนซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยความสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีทั่วประเทศพร้อมยกระดับมาตรการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเป็นแนวทางเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ DNA มาประกอบการตรวจสอบด้วยอย่างไรก็ตามการดำเนินการของศูนย์เป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรีภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยยึดพฤติกรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานะของผู้เกี่ยวข้องประชาชนที่พบความผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1548หรือ1567ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สภาผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องคดีเมตาและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง3สิงหาคมนี้หลังปรากฏมีโฆษณาชวนลงทุนพร้อมกับเรียกเงินคืนผู้เสียหายกว่า230ล้านบาทคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สภาผู้บริโภคแจ้งว่าในวันที่3สิงหาคมศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกและ10สิงหาคมศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดพร้อมคู่ความครั้งแรกเพื่อไต่สวนคดีที่สภาผู้บริโภคและตัวแทนผู้เสียหายยื่นฟ้องเมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์ม Facebook และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจากกรณีที่เปิดให้มีโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคลงทุนสร้างความเสียหายหลายร้อยล้านบาทถือเป็นคดีประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการขยายผลความรับผิดจากตัวมิจฉาชีพไปสู่ผู้ให้บริการที่ควบคุมระบบที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุอาชญากรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มโฆษณาช่องทางการสื่อสารร้านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและระบบธนาคารดังนั้นเมื่อแพลตฟอร์มมีรายได้จากการโฆษณามีข้อมูลมีอำนาจในการควบคุมระบบจึงต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสภาผู้บริโภคพบว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากบางรายสูญเสียเงินเกือบทั้งชีวิตขณะที่บางรายถูกหลอกให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจนเกิดความเสียหายตามมาโดยการฟ้องในครั้งนี้ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายรวม230ล้านบาทจากบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้องณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ1วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา2เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า3ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ4ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
2: ไม่ไล่หรอกท้องซื้อของไทยจะมาขออะไรไงอ่ะ
1: ทำมาเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
2: แม่แย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือยังอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
2: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
3: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
2: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้เหรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
3: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
2: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
3: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
2: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าคุณน้ำเข้มแข็งลูกบานก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
1: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
2: อ๋ออ่ะผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: ไหมนี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
2: อายยาเหลียวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกควงประสักเลยจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100

0: ลลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานเนี่ยนะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาทอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแม

าข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แฮ่แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกข์เพราะจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกข์อย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ส่งสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับบริษัทมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
0: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชิปสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่าเอามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุ่งมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
0: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัตรจึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งๆนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อยสองเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
0: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัตรแซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วย

0: นาไทยเขาก็บอกเฮ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซูชิข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซูชิข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
1: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัตรเลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
0: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรับจัด
1: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัตรได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
0: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
1: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดครับ
1: ขอขอบคุณคุณสิริวัตรวรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
2: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: ฮัลโหลพี่บ้าบออ
4: ๋อพี่บ้าพูดน้องไอ้ย่าพี่กำลังคิดถึงน้องอยู่พอดีเลยน้องเอออ
3: ุ๊ยเสียงพี่บ้าตี้แม่นๆเสียงไอ้บ้าป้าแดกที่น้องส่งไปให้ได้รับละบอ
4: ได้รับแล้วน้องเออพี่คิดแล้วร้อยจักอู้เลยนี่และลูกอ้อกับลูกเนียงที่พี่ส่งให้น้องได้รับแล้วมั้ยอ่ะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่

0: ที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอันตรายจากฟอร์มาลินเลี่ยงได้
2: ลูกแป้งจ้าคุณชายซื้ออาหารทะเลมาฝากลูกด้วยจ้าดูสิสดๆทั้งนั้น
3: สดตรงไหนปลาอะไรตาขุ่นได้ขนาดนั้น
2: หยุดเลยนะนายชัดจัง
3: ครับนะยาว
4: นายคะจริงด้วยกลิ่นก็ฉุนแสบจมูกเชียวค่ะ
5: สงสัยคุณแป้งจะได้อาหารทะเลแถมฟอร์มาลินมาด้วยค่ะก่อนซื้ออาหารทะเลต้องลองตรวจสอบกันสักนิดนะคะว่ากุ้งหอยปูปลานั้นแช่สารฟอร์มาลินที่ทำให้อาหารสดนานด้วยไหมเช่นลองดมกลิ่นดูจะต้องไม่มีกลิ่นฉุนแสบจมูกหรือปลาที่เนื้ออย่างแน่นแต่ตากลับขุ่นก็อย่าซื้อมานะคะสารฟอร์มาลินอันตรายเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพค่ะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: คอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: มสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศกิตติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มึงรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ของพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วแหละผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเข้าว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอภูใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักหนาเหมือนก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ฮักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณทักทายกันนะครับ
1: ครับในเดือนสิงหาคมที่เข้ามานี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับก็คือวันสตรีไทยวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็มีวันสำคัญของชาติก็คือวันแม่นะครับวันที่12สิงหาคมเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาครับ
2: ครับก็ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนมงคลนะฮะในห้วงที่มีการจัดงานวันแม่นะครับแม่แห่งชาติแม่แห่งแผ่นดินครับ
1: ครับคนที่เกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นสุภาพสตรีนะครับที่เรียกกันว่าเป็นเพศแม่นะครับมีความสำนึกตระหนักอยู่อย่างหนึ่งก็คือความเป็นหญิงนะครับซึ่งเขาบอกว่าดูผู้หญิงให้ดูที่ความอายดูผู้ชายให้ดูที่ความกล้าหาญนะครับนั่นคือคำโบราณที่มักจะสอนมักจะเตือนลูกๆหลานๆว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องรู้จักอายนะครับไม่ใช่ทำอะไรเกินงามเกินความพอดีนะถ้าไม่รู้จักละอายมันก็จะสร้างความน่าอับอายให้แก่ญาติวงศ์พงศาทำนองนั้นนะฮะ
2: อันนั้นหลายคนก็บอกมันเป็นคำสอนของคนโบราณหรือเปล่า พอที่จะมาเปรียบเทียบกับสาวๆสมัยนี้ได้ไหมนะฮะ
1: ครับกลายเป็นว่าคนสมัยปัจจุบันนี้อาจจะเชิดชูยกย่องคนที่กล้าใช่ไหม
2: ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องแยกแยะอีกแหละว่ากล้าแบบไหนนะครับคือระดับความกล้าระดับความอายนะฮะในคำนิยามสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะนะครับอย่างเช่นเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับแค่เพียงนุ่งสั้นนะครับก็อาจจะถูกค่อนคอร์ดแล้วว่าไม่เหมาะไม่งามนะครับตอนนี้กระแสสังคมก็มีการพูดถึงเรื่องของการนุ่งเกงขาสั้นเหมือนกันนะฮะ
2: นะคนก็พูดได้เรื่อยนะครับ
1: ครับ
2: เขาก็สมัยนี้เขาวิจารณ์ตรงๆนะ
1: ใช่ครับ
2: เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าในลักษณะของการใส่ไม่เข้ากับการและสถานที่เนี่ยนะชาวเน็ตก็พร้อมที่จะวิจารณ์ได้เหมือนกันครับ
1: นั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาอย่างที่ว่านี่แหละกาลเทศะหรือความนิยมนะครับหรือความเขาเรียกอะไรประเพณีนิยมนะการแต่งกายนั่นก็เป็นประเพณีเหมือนกันนะฮะประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาว่างานลักษณะอย่างนี้นะครับจะแต่งกายอย่างไรนะครับสถานที่แบบนี้ควรจะแต่งกายอย่างไรนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตามสถานที่ที่เป็นศาสนสถานนะครับหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยนะครับเช่นโบสถ์วิหารลานเจดีย์นะครับสุภาพบุรุษเองก็ตามสุภาพสตรีเองก็ด้วยเนี่ยนะฮะการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องมีความเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่นั้นที่เรียกว่าแสดงความเคารพนะครับนะก็ปลูกฝังมาเช่นนี้นะครับก็ยังอยู่ในห้วงสำนึกของคนไทยส่วนใหญ่อยู่นะครับ
2: ครับใช่ครับแล้วหลายคนก็อาจจะมองไปที่ต่างประเทศว่าเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเขาเหมาะกับ การละแล้วก็สถานที่ไหมนะก็ต้องบอกว่ามีนะคุณสุธีนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้เขาก็มีหลักการของเขาเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับไม่เช่นนั้นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะครับก็คงจะไม่มีนะฮะเพราะนั้นเมื่อชาติใดก็ตามที่มีวัฒนธรรมที่แสดงถึงความงอกงามนะฮะของความคิดความอ่านสติปัญญาหรือการเข้าสังคมนะเขาก็จึงมีระเบียบแบบแผนใช่ไหมสังเกตได้นะฮะจากกำหนดการในงานต่างๆถ้าเป็นพิธีการนะฮะก็นอกจากจะกำหนดการบอกว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้ประธานมาถึงกี่โมงในงานนั้นมีงานลำดับพิธีอะไรบ้างแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหมายเหตุนะครับปิดท้ายเอาไว้นะครับในกำหนดการนั้นเสมอว่าการแต่งกายนะฮะเพื่อที่ให้ผู้มาร่วมพิธีได้รู้ว่าควรจะต้องแต่งกายอย่างไรในพิธีการนั้นๆเดี๋ยวไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดความไม่งดงามขึ้นเช่นความไม่พร้อมเพรียงบางคนก็สีดำบางคนก็สีขาวบางคนก็สีชมพูบางคนก็สีเขียวถ้าเป็นพิธีการที่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะต้องการความเป็นไปในลักษณะยูนิตี้นะฮะคือความเป็นเอกภาพนะ
2: ครับเรียกว่าก็ต้องมีความเนียบนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เนียบหนึ่งถึงเนียบมากเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะงานพิธีการนะครับ
1: ครับผมไปงานพิธีการต่างๆนะครับก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าถ้าเป็นงานทั่วไปงานรื่นเริงงานบันเทิงหรืองานทั่วไปอย่างที่เราคณะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับที่เดินทางไปพักผ่อนกันที่นครนายกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็บอกว่าแต่งตัวตามสบายนะครับเอาที่ผ่อนคลายอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นทางการใช่ไหมครับทุกคนแต่งตัวยังไงไปก็ทุกคนก็โอเคมีความสุขกันแต่ถ้าคณะเราเนี่ยจะต้องไปในงานที่เป็นพิธีการเขาต้องถามกันนะว่างานเนี้ยเขาให้แต่งกายอย่างไรนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยจะได้เข้าไปในงานได้เพราะบางที่เนี่ยถ้าแต่งกายไม่ถูกระเบียบแต่งกายไม่เข้ากับงานเนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะ
2: ครับถึงเข้าได้เราก็อาจจะเคอะเขินๆนะฮะ
1: ใช่ครับอย่างเช่นสถานที่อย่างพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะการเข้าไปสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเนี่ยเขาก็มีระเบียบแบบแผนมาเนิ่นนานแล้วนะครับ
2: ครับ
1: แม้ชาวต่างชาติที่เขาไม่รู้นะครับเมื่อมาถึงเนี่ยมาคุเทศหรือว่าไกด์เขาก็จะแนะนำนะเมื่อแนะนำแล้วเนี่ยบางคนบอกโอ้จะไปเตรียมหาผ้านุ่งผ้าถุงที่ไหนได้ทันล่ะใช่ไหมฮะผ้านุ่งขาสั้นมาก็ไม่เป็นไรทางสำนักพระราชวังเองเขาก็มีให้ตัดให้เปลี่ยนอยู่นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความเรียบร้อยนะครับ
1: ใช่ครับพอชาวต่างชาติเหล่านั้นที่เคยมาครั้งแรกแล้วอาจจะเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ว่าเขามีระเบียบแบบแผนแบบนี้ครั้งต่อๆไปเชื่อว่าเขามาก็คงจะบอกกล่าวคณะของเขาด้วยนะครับนี่คือความเข้าใจในวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งเขาเองก็คงจะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับ
2: ก็เหมือนกับเราไปบ้านเมืองอื่นนะฮะ
1: ครับ
2: ก็มีสไตล์การแต่งตัวตามสถานที่นั้นๆเหมือนกันนะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการที่เคารพในสถานที่ที่เราไปนะหรือการเคารพในกฎกติกาที่หมู่คณะใดเขากำหนดขึ้นแล้วเราจำเป็นจะต้องไปเข้าร่วมในหมู่คณะนั้นๆเนี่ยก็เป็นพื้นฐานนะครับยกเว้นแต่ว่าไม่เป็นทางการอย่างที่บอกนะครับเมื่อมีเป็นทางการก็อลุ้มอล่วยกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นทางการในระเบียบแบบแผนจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องติงต้องเตือนกันนะครับเพื่อความเรียบร้อยเหมาะสมนะครับแสดงถึงความมีอารยะนั่นเองนะครับ
2: ครับแล้วก็แสดงได้ให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะครับที่พร้อมใจกันแต่งชุดนั้นๆนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนะฮะที่มีวันสตรีไทยมีวันแม่แห่งชาติเป็นต้นรวมไปถึงวันอื่นๆนะฮะที่เราทั้งหลายอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีการต่างๆก็ขอได้โปรดคำนึงนึกถึงเรื่องนี้แม้พระสงฆ์เองนะครับพระสงฆ์เองที่ท่านดูเหมือนไม่ยึดติดอะไรใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ว่าการแต่งกายของพระสงฆ์เองก็ต้องดูระเบียบด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเวลาที่ท่านรับกิจนิมนต์นะครับรับกิจนิมนต์ไปฉันพัฒหารเช้าฉันพัฒหารเพลไปเจริญพระพุทธมนต์ตามสถานที่ต่างๆนะครับถ้าไปวัดเดียวกันเนี่ยก็ยังพอทำเนา
2: ครับ
1: นะครับท่านเจ้าวาดหรือหัวหน้าที่เป็นพระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ก็แนะนำบอกกล่าวกับ8รูปที่เหลือนะครับสมมติว่าท่านเป็นประธานเป็นหัวหน้านำเจริญพระพุทธมนต์นะครับ8รูปที่เหลือก็คือรวมแล้วกับท่านเนี่ยเป็น9ท่านก็จะแนะนำบอกกล่าวกันได้ว่าวันนี้นิมนต์ทุกรูปครองผ้าห่มดองไปนะท่านก็จะห่มผ้าเหมือนกันหรือบางครั้งก็บอกว่าห่มคลุมไปนะไม่ต้องใช้สังฆาติก็ห่มคลุมไปเตรียมพัดรองหรือตะลปัดไปด้วยนี่ก็บอกกล่าวกันนะครับแล้วก็จะเกิดความพร้อมเพรียงทีนี้ที่ยากก็คือสมมติวัดนี้นิมนต์รูป2รูปวัดนู้นอีก2รูป3รูปอะไรเงี้ยนะฮะไปรวมๆกันหลายๆวัดอย่างเนี้ยต้องถามเจ้าภาพหรือเจ้าภาพเองก็ต้องเรียนแจ้งว่านิมนต์วัดไหนบ้างนะครับท่านก็จะได้สื่อสารกับวัดต่างๆเหล่านั้นว่าเอ๊ะหลวงพ่อหลวงพี่ท่านแต่งตัวแบบไหนเพื่อ
2: ครับ
1: ให้งานของญาติโยมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยห่มผ้าครองผ้าไปในทิศทางเดียวกันนะ
2: ครับแล้วก็สีจีวรของแต่ละวัดเนี่ยนะดูแล้วก็อาจจะเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ถ้าสังเกตดีๆก็สีก็อาจจะต่างกันนิดด้วยนะครับ
1: โทนสีต่างกัน
2: สีใช่ไหมฮะ
1: ครับทีนี้ก็มีระเบียบแบบแผนเหมือนกันอย่างเช่นงานในพระราชวังอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีกำกับมาด้วยว่าครองจีวรสีพระราชนิยมนะฮะสีพระราชนิยมก็เป็นสีเดียวกัน
2: ครับ
1: เวลารับอาราธนาไปเจริญพระพุทธมนต์ในพระบรมมหาราชวังอะไรต่างๆก็จะมีระเบียบแบบแผนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่พระสงฆ์เองท่านก็ยังเคารพในเรื่องนี้นะครับ
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวเช้าๆแบบนี้นะครับเรามาฟังเพลงกันสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับวันนี้นำบทเพลงอย่าทุกข์ง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้มองสรรพสิ่งนะฮะที่อยู่รอบตัวนะครับมองเพื่อให้มีแง่มุมที่ทำให้เกิดความสุขหรือไม่ก็ไม่ทุกข์จนเกินไปนะครับเชิญรับฟังครับ

0: บทเพลงอย่าทุกข์ง่ายๆคุณสุธีเขียนแล้วก็ขับร้องให้ฟังครับ
1: ครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้เป็นคนที่มองอะไรๆให้เห็นเป็นช่องทางในการสร้างความสุขได้อย่างง่ายๆนะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะมีดวงตาชนิดพิเศษนะครับมองเห็นความสุขแม้ในความทุกข์ได้เนี่ยผมว่าเป็นคนพิเศษนะ
0: ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่เรื่องของการปล่อยวางนี่ก็ถือว่าทำได้เยี่ยมยอดเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งตรงกันข้ามนะกับคนที่ขนาดอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขก็ยังทุกข์ได้เลยประเภทนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: เยอะ
1: ในบรรยากาศที่คนอื่นก็มีความสุขสนุกสนานนะฮะแต่ว่าตัวเองก็ยังไปหาเจอมุมที่จะทำให้ทุกข์เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับครับ
0: นี่ก็ไปจับผิดเขาก็มีนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดความสุขแก่ตัวเราเองเลยนะครับนอกจากคนอื่นเขาจะรู้สึกแย่แล้วตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าเขาเลยสรุปแล้วก็ขาดทุนนะฮะในบรรยากาศต่างๆที่น่าจะมีความสุขแต่ทำให้ใจมีความทุกข์เขาจะบอกว่าถ้าเป็นสำนวนไทยเขาบอกแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนนะครับถ้าเป็นสำนวนทางธรรมก็คือแกว่งใจไปหาทุกข์นั่นเองนะ
0: ครับถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะไม่วัยรุ่นมากท็อกซิกอ่ะเป็นคนท็อกซิกเลยเนี่ยนะ
1: ทำนองนั้น
0: คือมองอะไรก็อาจจะแบบมองแบบเสียหายไปหมดนะฮะไม่มีอะไรดีเลยนะ
1: ครับติดลบเป็นกังวลจนกระทั่งว่าหาความสุขไม่เจอทีนี้บ่อยครั้งเข้านะฮะนานครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้ามันก็กลายเป็นความเครียดสะสมพอกลายเป็นความเครียดสะสมก็กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับบางทีคุณหมอเองเขาก็บอกว่าอาการของโรคบางอย่างที่มันกำเริบเสบสารเนี่ยมันก็มาจากอาการที่เจ้าของไข้เจ้าของโรคนั้นเนี่ยนะมองมุมมองที่มีต่อโรคนั้นค่อนข้างจะลบนะครับก็ทำให้อาการป่วยนั้นยิ่งแย่ลงยิ่งทรุดลงนะครับตรงกันข้ามกับคนที่แม้จะป่วยด้วยอาการเดียวกันนั่นแหละแต่มองในมุมที่ดีว่าเออก็ดีเหมือนกันนะหมอเขาห้ามทานของหวานห้ามทานของที่สุ่มเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคภัยนั้นเราก็จะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นนะทานเฉพาะของที่มันมีประโยชน์นะครับเช่นกินจืดยืดชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะก็กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่ก็มองมุมที่ดีที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรนะ
0: ครับส่วนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่หมอเขาห้ามเนี่ยก็แสดงว่าเรานั้นได้ผ่านการกระทำมาเยอะ
1: ละเมิด
0: แล้วอะไรพวก
1: ละเมิดมาเยอะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แต่ถึงเวลาหมอก็สั่งห้ามแล้วคุณกินต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะถ้ากินเนี่ยมันก็จะเกิดโทษมากๆเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับอ่ะงั้นก็การทำงานทุกงานนะฮะที่เราได้ทำจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นงานที่เราสร้างสรรค์เองก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะฮะที่ได้หามุมมองของความสุขจากการที่ทำงานนั้นเจอเขาก็จะมีความสุขอยู่ตลอดไปไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรือไม่รู้สึกว่าทรมานกับการทำงานนั้นนะครับวันก่อนได้คุยกับท่านที่ดูแลสถานี Leader Adventure ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะฮะ
0: ครับ
1: ท่านก็ดูแลบอกว่าดูแลมาหลายปีแล้วมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำงานว่างั้นนะ
0: ฮะ
1: เห็นเด็กๆเห็นผู้ปกครองพาลูกๆหลาน

0: านมายิงธนูบ้างมาปั่นจักรยานบ้างนะฮะก็มีความรู้สึกเหมือนได้ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความสุขนะก็เลยเหมือนไม่ได้ทำงานว่างั้นครับ
1: นะก็ได้ถือโอกาสได้แนะนำได้สอน
0: ใช่ครับ
1: พูดคุยกับเด็กวัยรุ่นเยอะๆมันก็สดชื่นเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: เด็กพื้นที่ไปแอดเวนเจอร์แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะฮะ
0: ใช่ครับมีวลีหนึ่งนะท่านก็พูดน่าคิดบอกว่าคือท่านก็บอกเด็กๆที่มาเล่นเนี่ยนะบอกว่าวันไหนที่เหนื่อยให้นึกถึงพ่อนะวันไหนที่ท้อให้นึกถึงแม่นะแต่วันไหนที่แย่ๆให้นึกถึงบ้านนะ
1: ครับ
0: เป็นแง่คิดที่ดีๆให้กับเด็กๆที่มาเล่นกิจกรรมที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะ
1: ครับก็ในช่วงวันหยุดนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดอะไรต่างๆในผู้ปกครองก็มักจะพาบุตรหลานไปนะโดยเฉพาะลูกหลานที่ชอบสายนี้นะครับ
0: ครับก็สนุกสนานดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับได้ออกกำลังกายกันด้วยนะครับอีกสักเพลงนึงนะครับเพลงนี้น่าจะตรงกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันงานคือชีวิตครับ

0: พลงงานคือชีวิตครับ
1: กับจากคติธรรมคำกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานครับ
0: ครับก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความสุขสบายใจนะครับแม้ว่าก็ต้องเผชิญกับความเหนื่อยแหละนะทุกงานก็มีความเหนื่อยด้วยกันทั้งสิ้นนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่แบบมันสามารถที่จะพักแล้วหายได้ครับ
1: ครับเป็นงานที่มีทั้งงานที่เต็มอกเต็มใจที่จะทำหรือบางงานอาจจะไม่เต็มใจนักแต่ได้รับมอบหมายเป็นภาระเป็นหน้าที่นะฮะก็ถือซะว่าเป็นโอกาสในการที่จะได้ปฏิบัติธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพียรความอดทนหรือปัญญาในงานนั้นๆคือได้รับความฉลาดเพิ่มมากขึ้นเก่งมากขึ้นนะในขณะที่งานง่ายๆบางทีอาจจะไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นสักเท่าไหร่เพราะเราทำจนกระทั่งเกิดความเคยชินแล้วใช่ไหมฮะแต
0: ่
1: ถ้างานยากๆเนี่ยแล้วค่อยๆพัฒนาไปไม่แน่นะฮะงานนั้นก็จะดันให้เราได้ก้าวหน้าขึ้นต่อไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทดสอบศักยภาพหรือความสามารถของคนทำงานครับ
0: ครับก็พึงระลึกว่างานไหนที่ง่ายๆคือใครก็ทำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้างานยากๆเนี่ยก็ต้องอาศัยคนที่มีฝีมือหน่อยนะครับ
1: ครับแล้วถ้าเราเป็นคนนั้นนะครับในจำนวนไม่กี่คนที่ทำได้ก็แปลว่าผลงานย่อมปรากฏนะ
0: ครับครับแล้วครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: นะสุขศาลา
3: ตอนเลี่ยงไขมันพอกตับไขมันพอกตับเป็นภาวะที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับแต่เซลล์ไขมันนี้จะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายหรืออักเสบกับตับในระยะแรกล่ะค่ะแต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ไขมันทำให้เกิดอาการอักเสบของตับในที่สุดก็จะเป็นตับแข็งได้แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงปัญหาไขมันพอกตับนะคะแพทย์ก็แนะนำว่าควรจะลดน้ำหนักโดยเฉพาะการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องลดลงไม่เกินครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะตามด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่าให้ขาดและสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูงก็ต้องควบคุมโรคให้ดีด้วยนะคะร่วมกับการรับประทานยาตามแพทย์สั่งควบคุมอาหารและออกกำลังกายด้วยใครที่ดื่มสุราอยู่ก็ควรเลิกดื่มเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับตับนั่นเองหลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็นด้วยนะคะโดยเฉพาะชนิดที่เป็นน้ำมันและสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออย่างเช่นตรวจสอบว่าตัวเองมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็สำคัญทีเดียวค่ะเมื่อต้องทำฟันหรือทำเล็บก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คืออย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เราห่างจากภาวะไขมันพอกตับได้แล้วล่ะค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลผ่านบอนด์แอคเคาท์วงเงิน 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้ทราบผล6สิงหาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสียวฟันอ่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนจองพันธบัตรรัฐบาลวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทช่วง 3-5 สิงหาคมนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จะเปิดให้ประชาชนจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านวอลคอนเนคแพลตฟอร์มโดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินในการซื้อรวมถึงใช้หลักการในการจัดสรรแบบให้สิทธิผู้ลงทุนรายย่อยก่อนเพื่อให้ผู้ที่จองซื้อวงเงินไม่มากมีโอกาสได้รับการจัดสรรมากกว่าผู้ที่จองซื้อวงเงินสูงนอกจากนี้พันธบัตรออมพลัสถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความยั่งยืนทางการเงินการเข้าถึงการลงทุนโดยจุดเด่นคือเปิดจำหน่ายในทุกเดือนให้ผลตอบแทนที่จูงใจกว่าเงินฝากทั่วไปโดยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในรอบ2นี้วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มเปิดจองในวันที่3สิงหาคมตั้งแต่เวลา 8:30 นปิดจอง 15:00 นของวันที่5สิงหาคมและทราบผลการจองในวันที่6สิงหาคมและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในตะวันออกกลางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเสี่ยงเกิดการโจมตีระลอกใหม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางให้เฝ้าระวังสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่เนื่องจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นและอาจจะก่อให้เกิดการโจมตีระลอกใหม่กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแนะนำให้คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของทางการท้องถิ่นรวมไปถึงสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวขอให้พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางอย่างถี่ถ้วนส่วนกรณีประสงค์ของความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุลที่หมายเลข02-572-8442ตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคน
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์

0: ไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฟื้นฝอยหาตะเข็บครับอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บให้เจ็บลึกพาให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ของบางอย่างผ่านแล้วให้ผ่านไปเริ่มต้นใหม่ทำให้ดีเท่านี้พอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บความหมายคือฟื้นเรื่องราวขึ้นมากล่าวอีกครั้งคุยเขี่ยเรื่องที่สงบเงียบไปแล้วให้กลับมาเป็นเรื่องยุ่งยากอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้สะท้อนย้อนให้เห็นถึงปัญหาความวุ่นวายหรือความยุ่งยากในหลายเรื่องที่อาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็เรื่องนั้นสงบไปแล้วได้พูดคุยได้ตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วว่าควรจะหาทางออกอะไรอย่างไรแต่พอมีใครสักคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เคยเป็นปัญหาเมื่อครั้งอดีตกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์อีกครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจต่อกันได้เช่นคนบางคนอาจจะเคยมีคดีความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.ย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าราชการวันสุดท้ายเผื่อเวลาเดินทางป้องกันรถติดเช้าวันจันทร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
3: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์บอนแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ปภ.ย้ำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ข้าราชการวันสุดท้ายเผื่อเวลาเดินทางป้องกันรถติดเช้าวันนี้